0: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
2: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้ง

0: มีคณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิ่ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อน

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขานัทนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จนถึง

0: ที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพยาวและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
2: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุก พล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่สองเสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจง

0: ข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยณณภัทรแสนตุ้มครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
2: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไร
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็ม

0: น้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

帕辣屁面法西汤，嗦嘞帕辣屁面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียว

0: นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ตั้งแต่นอนบ่หลับซื่อๆตั้งแต่ปวดแขวกับพ่อแห้งล่ะพี่น้องเว้ยเออค่ะมันเป็นคักก็นั่นทักสัญญาณนะคะอยากได้ไหนก็โทรสั่งซื้อไปกินเด้อพี่น้องยาแก้ปวดเฮาก็มีคือเก่าเด้นะสาวบางปูบ่ค่อยได้เว้าก็มีคือเก่านายาสมุนไพรแคปซูล DLC ก็มีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เซินทีนะคะเป็นยานะเป็นยาชนิดน้ำเด้เซินทีน่ะนะคะก็บำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนั่นแหละนะคะก็ขายดีขึ้นกันนะพี่น้องจ้าเพราะว่าเสมอคนเฮากะหันมาดูแลร่างกายกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เทียนหลงแม็กนะคะสมุนไพร33อย่างนะขอบคุณหลายเด้อน่ะอีแม่ยายหน่อยตัวแม่ยายหน่อยพ่นงามหมู่10แล้วว่าอันแม่น่ะก็กินทั้งกาแฟก็กินทั้งเทียนหลงแม็กเด้คันกินแล้วมันพันอยู่ได้ไปเป็นแม่ว่าซั่นเออมันก็คือว่าเราก็ฟังเสมอได้ตอนนี้เราก็ฟังรายการสาวบางปู่อยู่ไว้ไทยบ้านนี่ฟังหลายคือหยังนี่เพิ่นหันบ่ค่อยเอ็นออกซื้อเสียงเลี้ยงน้ํานะพี่น้องค่ะเพิ่นบ่ค่อยโทรมาหน้าไม้นะคะเออแต่ว่าคันอยากได้หยังเพิ่นก็โทรมาโหลดดอกนะคะโทรมาโหลดเด้อนะคะส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางคือเก่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเฮาล่ะนะ043 840 122

0: การนาสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านสุขภาพมีเบอร์สุยางสุแนวมื้อเช้านี้ผู้ใดเนาะเพิ่นโทรมาถามเพิ่นยังอันรับสมัครพนักงานบ่ฮู้ว่าซั่นก็เข้ามาสมัครเบิ่งนะพี่น้องจ๊ะเพิ่นก็รับหลายตำแหน่งหลายอัตราอยู่เด้เขามาโหลดนะคะเข้ามาสมัครด้วยตนเองนาอยู่บริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนาดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไซกาฬสินธุ์ของเฮานี่ล่ะนะคะเบอร์ค่ะ0438401 22ค่ะ
1: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ถือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังได
1: ๋30ไร่ครับ30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจังปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้หน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ต่อเพราะว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงอีพ่อ
1: ดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ําไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยเปล่า
1: บ่ร่วนซุยม
0: ัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามอีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถือไร่ละประมาณ6-700โลน
1: ี่700โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักซะดิฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสื้อหรอกบ่ติ
1: บ่ทันได้เสียล่ะครับ
0: แต่ว่าขึ้นอยากใส่บ
1: ่ขึ้นอยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ
1: ่ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวก็บ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆน่ะมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามเดี๋ยวครับไถก็สบายไถปั๊วไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ
1: ่เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าทั่วถึกไร่ละตันกว่าพุ่น
1: ตันกว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใส่ชมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: โคเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: โคเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถือของถือใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดอกติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่หยังเลยติช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ละบัดนี
0: ้บัดนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินด้วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีๆผลผลิตมันดีไร่นึงตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวเนาะพี่พ่อเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท
0: ้ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่พ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: เพลงที่โดนใจที่สุดในช่วง

ขอยืมคิดฮอดแนเดอร์ว่าสั่นตัวพี่นางศิริพรอำไพพงศ์นั่นนักร้องดังทางจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะขอจองเป็นแรงใจนะของพี่ไม้นะกับมาตะทางเดียวกันพุ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณคุณพ่อเตียงร่ำไพ่นะพี่น้องบันแก่นะคะเล่ากามาเว้าสู่ฟังเรื่องการใส่โซเลพลัสนี่ล่ะนะคะอันใดดีแล้วก็เว้าสู่ฟังเบิดสุยางสุแนวล่ะค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะก็สิดีคือค่ําแล้วเว้าตัวเนาะบ่ได้จ้างแล้วเว้าด้วยนั่นเราใส่แล้วเข่าเรางามแล้วก็อยากเว้าสู่ฟังนะอยากบอกพี่น้องหน้าข้างกันนะผู้ใดเห็นหน้าเล่าก็ไปทวงก็ถามเราแน่ว่าเราใส่หยังนะเราก็สิบอกไปตัวว่าใส่โซเลพลัสนะคะบ่ต้องแพงค่ะบอกกันไปโลดนะกระเป๋าเงินไผมั่นดอกน้องพี่น้องค่ะบ่ได้ยืมกันเด้ซุมื้อนี่แม่นบ่ล่ะว่าสมายืมข่อยจังได๋ตาข่อยก็หากินเซาค่ำอยู่ว่าซั่นเนาะพี่น้องจ๋าก็ว่ากันไปยุคนี้สมัยนี้นะคะนี่ล่ะนะคะโซเลพลัสนะคะผู้ใดบ่เคยได้เข้าไล่ละตันนะกะฟ้าวเอาไปใส่เด้อพี่น้องเด้อนะผู้ใดเนี่ยอยากได้เข้าหลายนะก็ต้องสั่งซื้อนะคะแล้วก็อีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นเคยใส่อยู่แล้วเพิ่นก็จะใส่ตลอดนั่นล่ะนะโซเลพลัสนะคะบวกกับปุ๋ยเคมีถ้าอีพ่ออีแม่มีปุ๋ยเคมีนอนอยู่เฮือนอยู่แล้วสินะมีหา6สอบจังสิหน้าหลายเด้อีพ่อบางนึงหั่นหน้า30ไร่30ไร่นะ5เอียงนออัน3กระสอบก็ได้5ไร่เนาะพี่น้องค่ะนี่ล่ะนะคะก็ซื้อบ่กี่สอบเองเด้นะมีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วสิก็ซื้อโซเลพลัสไปใส่จัก10สอบจังสิก็ได้นะคะพี่น้องจนประหยัดแห้งนะแต่ละชุดแต่ละชุดนี่ก็ลดต้นทุนลงมาเกือบพันนะคะยิ่งถ้าเฮาใส่ชุดโซเลเทอร์โบนี่แห้งคักพี่น้องนะโซเลเทอร์โบนี่ขายดีคักเด้อตอนนี้ช่วงแต่ก่อนเนี่ยนะช่วงการเจริญเติบโตนะหลายหม่องหลายบอนกะเนี่ยพี่น้องคะฝนตกมาตกสมือตกจนท่วมบางหม่องก็ได้พี่น้องท่วมคักท่วมแน่นะมาท่วมไว้แต่ละเฮออันน้ำก็ได้เนาะบางหม่องบ่ทันได้โห่งฮอดพ่อสิได้หว่านปุ๋ยว่าซั่นคะหน้าโคกมันก็โห่งยากจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อหน้าดินทรายมันนั่นดินเฮาบ่อุ้มน้ำไว้เห็นมั้ยคันอีพ่ออีแม่เอาโซเลพลัสไปใส่เนี่ยหน้าดินมันจะอุ้มน้ำไว้โดนเด้นะแล้วก็เฮ็ดให้พืชเฮาเนี่ยเข่าเฮาเนี่ยทนแรงนะทนต่อโรคแล้วก็มะแรงทนแรงทนหนาวทนได้เบิดล่ะนะถ้าใช้โซเลพลัสนะคะพี่น้องแต่ก่อใหญ่ว่าสั่นเว้ยมือสองข้างนี่กำก็สิบ่หุ่มนะคันเพิ่นแตกก่องามแห้งจักหน่อยหน้าเฮาก็สิมีขี้ทักแท้จักหน่อยหน้าเฮาก็สิมีขี้กระเดือนกลับมาซะตัวพี่น้องจ้าใช้เลยนะโซเลพลัสนะคะแล้วก็อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้อที่อยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อก็ไปซื้อได้ที่ร้านนาร้านของอาจารย์ถนอมเนาะปากทางกกกอบ้านหนองมืนทันตลาดขายของป้าล่ะเล่าขายดีคือหยังนี่เด้สั่งไปบ่หน่อยนะคะแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยนะคะพี่น้องจ้านะถ้าใครอยู่ใกล้ก็ไปซื้อได้นะคะศูนย์โซเลปากทางกกอบ้านหนองมืนทานนั่นล่ะนะตลาดขายของปลาถนนร้อยเอ็ดพนมไพรอาจสามารถนะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ร้านบุญจันทร์พันนี่นะก็มาซื้อได้เลยนะคะพี่น้องอำเภอกำมะลาไซกาลสินเนาะแล้วก็แถวร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกาลสินสารคามเนี่ยถ้าเฮาหาร้านค้าบ่พอเนาะก็โทรโหลดก็ส่งให้คือเก่านะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้อถ้าทางนครพนมนะก็จะเป็นร้านหนูปูการเกษตรนะคะก็ไปซื้อได้นะทางมุกดาหารก็จะเป็นร้านเบาโปเด้อพี่น้องเด้อหลายสาขาอยู่เด้ทางมุกดาหารก็ได้นาเพชรชบูรณ์เนาะอำเภอหนองไผ่นาวัดท่าแดงนะคุณยุพินคุณแหม่มนะขายดีคือกันนะสะออนเพิ่นส่งรูปเขาอันเพิ่นใส่โซเลพลัสใหม่เบิ่งงามงามพี่น้องจะแม่นเพิ่นสีอันได้อันนี้หลายได้เข่าหลายมาแน่มาเบิ่งกับตัวเองแน่ว่าซ่านเพิ่นว่านะคะพี่น้องค่ะก็อยากไปยุ่นล่ะแต่ว่าบ่ทันวางเด้อสิไปดอกนะบ่ได้ไปโดนแล้วนะคะนี่ล่ะมองได้เอาไปใส่ก็งามค่ะพี่น้องค่ะบุรีรัมย์จังซี่อยากได้ก็โทรมานาอุบลราชธานีเฮาก็มีตัวแทนจำหน่ายอำนาจเจริญนาก็อยู่อันอำเภอหัวตะพานนาศูนย์โซเล่นะคะ
อำนาจเจริญเนี่ยนะคะแล้วก็ขอนแก่นก็มีขายเหมือนกันนะอีพออีแม่ก็โทรมาโหลดนะอยู่สายห้อก็ทรงให้คือเก่านะสินค้าทางด้านการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นโซเล่พลัสนะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอันนี้ก็ขายดีเลยนะคะอย่างแห่งราคาแพงเนาะอีพออีแม่ให้เอาโซเล่พาราพรีเมียมนี่ล่ะไปใส่โลดก็อยากได้น้ำยางหลายรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะมาที่นี่ได้ทุกอย่างนะคะสินค้าของเรานะละกาอันอยากฝากในเด้อยูเลียราคาถูกถูกนะคะพี่น้องค่ะยูลันบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองกัมมาลาสายกาลสินมาโลดพี่น้องเบอร์โทรค่ะ043-840-122 044-840-122ค่ะ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้น

0: สนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้

0: ากได้อยากได้หัวใหญ่ๆหัวยาวๆอยากได้ไส้เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตไส้แล้วมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาชนแป้งกะบ่ยามปลอดภัยกับผู้ใส่ไร้สารตกค้างแน่นอนอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาไส้เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: โซเล่หัวโตเอาไปใส่ยางพี่น้องเอาไปใส่มั่นสำปะหลังนั่นให้หัวโตให้หัวใหญ่ตะสะอ่อนได้พี่น้องให้มันลงหัวแม่นี่ล่ะนะคะเพราะว่าบ้านเฮาก็ปลูกพืชหลายอย่างเนาะบ่ได้มีแต่ข้าวเด้นะมีทั้งข้าวมีทั้งมั่นมีทั้งอ้อยมีทั้งยางพารานะเดี๋ยวนี้ปลูกฮอดบักทุเรียนบักอินทผลัมไปซั่นพี่น้องบักงอจังสี่ก็ปลูกได้แล้วยังแต่อะโวคาโดเด้อบ่ท่านได้ปลูกได้แถวบ้านเฮานานอกนั้นปลูกได้เกือบทุกอย่างนะนี่คือการวัฒนาการเด้วิวัฒนาการของเกษตรกรเฮานะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้อนะอยากได้ผลผลิตหลายก็ต้องใส่แนวมันดีตัวพี่น้องดีค่ะกะละนะผู้ใดซื้อไปใส่ก็ว่าคักอยู่ได้ล่ะอันโซเล่หัวโตก็ได้เนาะตะสะอ่อนหัวมันเพิ่นนะแล้วก็โซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองนะตอนนี้เพิ่นก็สร้างซื้อเขามากันหลายเด้ค่ะพี่น้องกรีดยางหลายพื้นที่นะฮะสวนยางพาราเป็นพืชที่อันดับ2นะที่ปลูกมากในภาคอีสานอันดับ1ก็คือข้าวอันดับ2ก็คือยางพารานะฮะพี่น้องละกะมั่นละกะอ้อยเนี่ยไล่กันไปนะคะละกะยางพารานี่ราคาแพงอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้กิโลละหลายบาทอยู่นะอีพออีแม่เด้อนะคันอยากได้ยางอันคันอยากได้ยางหลายอยากได้ยางเปอร์เซ็นต์สูงนะอยากขายได้เงินหลายก็ต้องใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผู้ใดซื้อไปใส่ก็ว่าคักอยู่เด้นี่ล่ะนะขวดนึงก็500ซีซีนะคะพี่น้องโทรไปสั่งมาใส่ล่องเบิงสะก้อนว่าสันเพิ่นว่าเนาะว้ายขันโทษสั่งซื้อขวดหน่อยอันบ่พ่อก็สิได้โทษสั่งซื้ออีกซะแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเพิ่นปลูกอย่างนี้เพิ่นบ่ได้ปลูกทะละ10ต้น20ต้นเด้เนาะพี่น้องมีตั้งแต่500ต้นขึ้นไปเนี่ยของเฮาเนี่ยขวดนึง500ซีซีนี่ถ้าได้หลายกว่า500ต้นประหยัดประหยัดทั้งประหยัดทั้งถูกทั้งดีค่ะพี่น้องจ๋าน้ํายางก็ได้บักหลายนึงเนาะแล้วก็ต้นยางบ่ส้มนะป้องกันโรคอย่างตายหนึ่งอย่างต่างหากเน่าข้นเน่าน่ะได้เบิดนั่นล่ะนะคะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะนอกจากขายทั้งวิทยุแล้วนะทางออนไลน์ก็มีขายแล้วก็ใน TikTok ก็มีขายเด้อพี่น้องเด้อนะใน TikTok ร้านบุญจันทร์พันนีก็มีขายนะก็กดเข้าไปสั่งซื้อเลยนะคะพี่น้องค่ะซื้อจะขวดจะขวดเฮาก็ส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางคือเก่าสะดวกสะดวกสบายนะบางคนก็ว่าอันสั่งอันคือจังอันเอื้อยบางนึงหั่นนะเรามาเราโทรสั่งมานะตนครพนมนะคะพี่น้องขวดนึงส่งบ่ว่าซั่นส่งคือเก่าคันสั่งเครื่องขวดจังบ่ส่งพี่น้องค่ะเป็นหยังคือบ่ส่งเครื่องขวดก็บ่ได้แล้วมันสิเหี่ยกลางทางเนาะต้องสร้างเป็นขวดเด้2ขวด3ขวดก็ว่าไปส่งคือเก่านะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดของเราก็ดีนะคะพี่น้องอันนี้เป็นปุ๋ยน้ําเด้อนะปุ๋ยท่าหน้าอย่างนะปุ๋ยโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนี่ล่ะนะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดของเฮาก็คือโซเลพลัสนะคะก็ดีมากเลยนะคะพี่น้องคะวัตวาลงขี้ดินค่ะมีน้ํานี่งามโลดจะแม่นงามคักนะทั้งถูกทั้งดีหาใช้ได้พี่น้องมาแต่ละอาทิตย์เนี่ย2พวง3พวงนะคะมาบริษัทเนี่ยแล้วเฮาก็เอาไปส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหม่องนั้นหม่องนี้ร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยร้านค้าส่งร้านค้าน้อยค้าใหญ่นะเฮาเอาไปส่งบ่พอเข้าก็ขายเบิดเพิ่นก็โทรสั่งมาอีกนะคะ เนี่ยใช้ดีแล้วก็ต้องใช้ตลอดนะพี่น้องคะอันใดมันก็บ่สู่ดินดีดอกพี่น้องคันดินดีล่ะปลูกหยังก็งามนะบัดนี้คันดินดีแล้วเฮาบ่ต้องเปลืองเงินซื้อปุ๋ยหลายนะถ้าเฮาเฮ็ดนาหรือว่าเฮ็ดการเกษตรนะในฤดูกาลต่อไปนะคะโซเลพลัสจัดมาโซเลพาราพรีเมียมจัดมานะคะพี่น้องหรือว่าอยากได้ปุ๋ยเคมีนะโซเลก็มีนะเป็นชุด VIP ก็มีเด้พี่น้องมีคือเก่านะคะชุดแตกกอก็มีนะโซเลเทอร์โบมีสุยางนะคะเบอร์โทรค่ะพี่น้องจ๊ะ043 840 122 043 840 122นะโทรมาโหลดค่ะฝนก็ตกดีก็มีน้ำบ้านปุ๋ยละละเนาะหรือว่าอยากโทรมาขอเพลงก็ได้คือเก่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะค่ะ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นที

พิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ0

ท่วงรักฝากลมนะสาวใบเฟิร์นไม้ทองคำนะสาวบางปูน้ำฝากน้ำตอนกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าซื้อไปกินเด้ออีพออีแม่นะดูแลร่างกายให้แข็งแรงเฮาจังจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใดนะทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์จากทีมงานบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะคะอีพออีแม่เป็นคนยืนยันการันตีให้นะซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกนะอยากเห็นทุกท่านมีความสุขนะคะร่างกายแข็งแรงกระต่อได้นะกระไปต่อได้นะถ้าเฮาเฮ็ดการเกษตรก็อยากให้อีพ่ออีแม่ได้ประสบความสำเร็จนะได้ผลผลิตหลายๆเฮาจังจะได้มีเงินเหลือนะคะพี่น้องโทรเข้ามาเลยนะสินค้าของเรานะไม่ว่าจะเป็นตระกูลโซเล่ตระกูลกวางเหรียญทองนะคะมีทุกอย่างนะใช้ได้กับทุกพืชด้วยนะคะพี่น้องแล้วก็ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะคะก็มีขายคือกันแล้วก็สินค้าทางด้านสุขภาพกับทุกอย่างคือกันนะอีพออีแม่โทรมาโหลดจ้ะ043840122 043840122อย่าลืมเด้อถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกำมะลาไสกาฬสินธุ์นะก็เข้ามานะปุ๋ยยูเรียถูกพี่น้องถูกที่สุดเลยนะคะแล้วก็มาที่นี่ของแจกของแถมเยอะแยะมากมายนะคะนำฝากน้ำตอนกันกับผลงานเพลงสุดท้ายแล้วส่งไมค์ต่อให้กับดีเจต่อไปก็แล้วกันนะจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทาน

0: เครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้ม
6: ันต้องโทรใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่อแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพ่อแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกยังบ่งามปลูกยังกับบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอก

ราคาลดลงได้บาทนี่ราคาเหลือหน่อยกว่าเก่า3กระสอบนี่ราคาถือกว่าเก่าได้บาทแต่ว่าห้องสิได้ปุ๋ยไม้3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดเลยบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนพ่อคุณลีเข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหว่านก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีใส่หน้าเขานี่ติวายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้5 600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไล่นึงนั่นได้6 700กิโลกับว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นกรดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับสำหรับอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่เพิ่นอยู่บ้านไหนซื้อวางไหนเถียงคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: ครับจ้ะสวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
0: ครับ
1: ผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้ะ
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร
1: ์จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดนาจักไรก่อเฮา
1: เฮ็ดนาซีไรนี
0: ่ทางหลังเฮานี่ซีไร
1: จ้า
0: เป็นนาเจ้าของนามุ่นนาม
1: ั่งนาเจ้าของนามุ่นนามั่งนา
0: โอ้บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดนาซีไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โอ้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีก็มีอันน้ําเขาบ
1: ่แม่นอยู
0: ่แม่นบ
1: ่แม่นอยู่จ้า
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้าม
0: ันบ่ดีแบบไรดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้า
0: เป็นกระด้าง
1: จ้า
0: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแน่แม
1: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะหงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
0: โอ้มีแต่หงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
1: จ้า
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีอย่างมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้า
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: บ้านนี้พ้นผลิตอีแม่ซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าไหร่แม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้า
0: ประมาณนั้น
1: จ้า
0: ก็ตันบ่กลัวเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดพอ
1: ฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู
0: ่ปาดโทเสียคน
1: หาเขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี
1: ่จ้า
0: แต่กี่บ่อยากเสียหรอก
1: จ้าบ่เสีย
0: บ้านนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: ม
0: าม
1: ันก็แปลกแหละมันก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีหายดินลมดีเหยียบไปลมเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพาดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้าเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอว
0: อสั้นพอวอคือกกถือใจบ่
1: จ้าถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพาดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีเมลเชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพาดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพาดนั่นยายเฮาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพาดนี่ถือกถือใจ
0: แม่นบ
1: ่จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่ก็กระแตกดินกัดเป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อเนาะ
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เคียงหนทางนี่ล่ะมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์พี่แม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดบ่ถือคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือคกอีหลีจะละยิ้มพุลาเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปอย่างมาเบิ่งนั่น
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสําหรับผู้ใดอยากได้เขางามๆดินลมๆคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดนะครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณใน
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ปุ๋ยทุกมือนี่ก็แพงแพงสวนกระแสสวนทางกันกับราคาผลผลิตปุ๋ยแพงแต่ว่าราคาผลผลิตถูกซะในบาทนี่โอ้ยพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนผู้ที่เฮ็ดการเพาะปลูกปวดสมองปวดประสาทยางแห้งเลยสำหรับราคาปุ๋ยแต่ว่ามันสิแพงปานใดก็พากันซื้อพากันหามาใส่คือเก่าเพราะว่าต้นพืชเฮาน่ะมันเหมา3ล้อไปซื้อปุ๋ยเองบ่ได้นะครับเฮาก็เลยต้องหาแนวอยู่แนวกินหาปุ๋ยมาให้มันกินซะเด้เพราะฉะนั้นการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรเขาต้องพากันเปลี่ยนแนวความคิดหาวิธีการใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเขามาใส่ในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเจ้าของได้บัดนี่เริ่มต้นจากการเตรียมดินพุ่นล่ะอีพ่อไอแม่เริ่มต้นจากการเตรียมดินว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเฮ็ดจังได๋เฮาสิลดต้นทุนใส่ปุ๋ยจำนวนซ้ำเก่าแต่คุณภาพดีกว่าเก่าให้ผลผลิตหลายๆต้นพืชใหญ่มากก็จะเริ่มเติบโตดีต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจเชื้อโรคบ่ระบาดเชื้อโรคบ่ลงไห้ลงหน้าลงหัวลงสวนซะเด้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับใส่แล้วเสียนให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนร้อนได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋บ่าวเอกโซเลร้องเว้าให้ฟังเบิ่งกันน่ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพ่อไอ้แม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับเอาไปขายใส่คนก็ต้องการคนก็มักเพราะว่าผลผลิตมีคุณภาพนะครับใส่กับหน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนอกจากนั้นนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังซอยให้พืชที่เบื่อปุ๋ยเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชที่จะเริ่มเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วฟื้นคืนกลับมามีชีวิตที่ว่ามีสภาพที่แข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องนะครับต้นพืชเฮายังสิคันเป็นหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นบ่เป็นกระล่องกระแล้งบ่เป็นเหลืองๆบ่เป็นสิตายแหล่บ่ตายแหล่นะครับต้นพืชนี่เขียวเขียวใบตองอ่อนพี่น้องนะครับ แล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงได้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนําเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงก รดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: ความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิงพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุบผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบ่านี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานเลยว่าอายุจักปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วไปล่ะครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามครับว่าดินมันแข็งครับ
0: โหเขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนหยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ
1: ่อผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกเคลเลยนะครับโหผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดวงเปิดใจลองใส่เบิ้ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: มัน
0: เล
1: ยซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อควันก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เขาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: อกแปลกครับ
0: มันเป็นไงอีกบอก
1: มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: เราดินทีพอไปมันเคยแข็งแข็งมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มนะครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีกทีน
0: ี่โอ้ไปใหญ่ควานเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะซั่นแล้วว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเขามาเบิ่งหน้าอีพ่อนี่ฮกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เขามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คงเขาเจ้าใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: คงเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นสิเน้นปยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็เลยเขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวกอง
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อยัยสัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมารักแขนอูนอนได้เดี๋ยวมันจะแข็งนี่นะมาพ่อควันนี่ประทับอกประทับใจเนาะอีพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อควันนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ไงอีพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปแล้วครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรวดโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเคยดี
0: เอาใหญ่ควันบดความเสียววันแน่นอนของข้าเจ้าอีดีครับยืนยันไว้ใส่ต่อ
1: ยืนยันไว้ใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันครับอีกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้เข้าเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่ก็จะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้โห
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พ่อใหญ่ละครสุดยอดเยี่ยมมาสั่นพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมของคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละครเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพ่อยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภา

0: มาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: โชคฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอ ข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีให้ไทยยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดยาบวสิเป็นยาเข่านกยาพุ่มพ่วงยากระดูกไก่ยาก้องแขนยาลักหน้ายาขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
1: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: 42ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
5: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: เอาละครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุลำปูทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำเล็กตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมครับมารายงานตัวแล้วก็หัวใจนะครับในเสาร์วันนี้นะครับหาโมงกว่านี่ยังมืดปึ๊ดตื่นอยู่ครับเพราะว่าบ่เห็นเต็มดวงอาทิตย์เลยครับมื้อนี้ครับสำหรับรายการลูกทุ่งเตือนเอ้าจังใดก็ดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆได้พี่น้องเด้อนะครับผมสาฝนตกเปาะแปะเปาะแปะมาอาจจะพอสบายอาจจะเป็นวัดอาจจะเป็นไข้ก็ได้เนาะเอ้าอีแม่น้อยบ้านสีฐานเสาหลับไปเนาะบ่สบายเนาะนะครับพี่น้องก็ดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆก็แล้วกันนะครับจังใดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่ท่านมีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีจากข้อไก่ใต้ตารางเล่าผู้กาดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีในเรื่องรายการทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมเมาๆวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณหลายๆก็แล้วกันและก็ขอให้นะครับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามดินตราบนานเท่านานนะครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองตลอดไปพี่น้องแฟนเพลงประการของพวกข้าสู้คุณชนกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะครับอยากฟังเพลงอย่างกันแนะนำเขามาได้นะครับได้0652561558 0652561558ครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับอ้าวเสียงบ่ได้มีตัวนี้เดี๋ยวเด้อฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลได้ยินบ่ลูก
0: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้ว
1: จ้านี่แม่ขอฟังเพลงอันใดเด้อ
0: เพลงใดครับ
1: สนีนางเมา
0: สนีนางเมาโอเคครับ
1: นี่ก็รักษาลูกจิตนะลูก
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: จ้ามอบจักบาทนะ
0: ครับผม
1: แม่เสียดายเด้อ
0: ครับ
1: เมียกับบ้านเป็นไรลูกจะการทิพย์ดังที่เศร้ากันหรอกมึง
0: ว้ามาสร้างบ้าน
1: เขาเป็นบ้านที่หลูบ้านลุงพ่อแม่กับมันมาเศร้างานแล้วเทียมแม่เป็นคนเดียวมันตัว
0: ครับผม
1: เจ้าเทียงเดียวขาไปเด้อ
0: โอเคโอเค
1: สาวหน่อยต้อนยิ้มแปดเด้อ
0: ครับครับ
1: ชวนแม่หน่อยเด้อจ้ายกโคตรหน่อยเด้อได้พูดได้ท่านบ้านหลวงนาหลวงหลังไปเด้อบ้านหากันลูกสาวบ้านบ่ได้เด้อลูกจ้าแม่มามาเด้อป่าเสริมป่าเรียนเด้อเสี่ยวท่องลอยกับมิดโอ้ยจ่อยอยู่สิถามมึงว่ามันเป็นมันตายเป็นยังสิถามเล่าอยู่มึง
0: ยังท่านได้เป็นยังดอกติเรากะสิดักฟังมันล่ะแม
1: ่สิถามมึงอยู่มันบ่ได้ยินจักเทียลุงว่าท่อถามมันฟังเทียนว่า
0: ครับผม
1: แม่เผาเพิ่มกับเนี่ยนั่นเด้อแม่เผาบุญยังไงเด้อแม่เล่าแม่บัวแม่หน่อยก็ทุกเชียนทุกสายนะลูกเนาะ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: ต่อเด้อบัดนี้ลูกบัดนี้
0: คุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆ0652561558ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: รู้จ้ารู้จ้าย
0: ังเกาะยังเกาะ
1: ใช่ป่ะเป็นเ
0: ขาใช่ป่ะมันเขาเสียงบ่ค่อยชัดปานใดโทรศัพท์เจ้าซุมื้อนี้นั่นเป็นจังไดแม่นบ่แม่นๆๆๆอ้ายมันเขาโอเค
1: เอาอีเพนแน่ไหมว่า
0: โอเค
1: เอาอีไอ้ขึ้นฝนตกมา
0: ครับผมครับผม
1: จ้าเด็ดเพียงเด้อเต้าเก็บเต้าไก่ซะเด้อเนี่ยโอ้จะนอนไก่ไหลก็ไป
0: จ้าจ้าจ้าก
1: ินหัวกินได้ห่วงเลย
0: ครับผม
1: แม่เตียนมันในเด้อ
0: ครับ
2: ยอดโคมาน้ำแดง
3: โอเค
2: ขวาลูกจ้าเด้อ
3: ครับครับ
2: อันไอ้ผู้ว่าทั้งพูดทั้งมันแพงในเด
3: ้อโอเค
2: จ้าผู้ว่านำกันก็ไปนู่นนั่นนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: ไอ้เลือกอันไหนขอจะเก็บเปิ้ลนั้นเลยเด้อได้ยินเสียง
3: ค
2: น
3: ผมครับผม
2: เก็บกับหมูเด้อ
3: ครับ
2: กับหมูหมูแผ่นนั้นเลยเด้อ
3: ครับผม
2: จ้าจ้าจ้าจ้าเด้อ
3: ครับผมครับ
2: ดีเจ้าดีเจ้า
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสำหรับได้การลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็อย่าลืม0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับผมสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
4: เสียงมาได้ข่าวหลายมือเลยว่าคือนอจะนอ
0: เป็นตั้งได้คือมิดคือมีแต่ครับผมครับ
4: เมื่อเที่ยงไปงานพบหลานหลานตายไม่เบาวันจะเล่นจ้ะ
0: ครับผมครับ
4: เรียงงานตกเบา
0: ครับผม
4: และเที่ยงขอฟังเพลงในเด้อ
0: ครับผมครับ
4: อาน้ำส่วนน้ำเด้อว่าเด้อน้ำส่วนน้ำเมื่อเที่ยงในเดียวหนึ่ง
0: มาสร้างว่าแต่บัดนี้ครับผม
4: น้ำส่วนน้ำกระเจ้าขาดเป็นแล้วเล่าแล้วเบา
0: โอ้ครับผมครับ
4: จ้าอันนั้นข้างบ้านตกดีเบาเบาก
0: ระตกแซมแซะแซมแซะอยู่ตรงเสียดะครับผม
4: มาแล้วเมื่อเที่ยงตกแห้งหลีได้เปล่าเ
0: ฮ้ยมีแห้งอันนี้แซงแซะแซงแซะพอลำคันเห็นไหมครับผม
4: จ้า
0: ครับผมครับ
4: เมื่อเที่ยงสิได้ไล่ใส่ทั้งทุนดอกร้อนดอกว่าเด้อ
0: ครับผม
4: เมื่อเที่ยงขอมอบได้เด้อจ้า
0: โอเคครับโอเค
4: อันไหนอันเพื่อนน้อยสีฐานจำเจนได้เด้อจ้าหายไวๆจ้าบ่สบายเพื่อนเอ้ย
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: สาวน้อยซอยที่7น่ะจ๊ะจ๋าหมอตะวันแหกอันอัดเส้นกับหมูในตะวัน
0: ครับผมครับ
4: ไออันอันไหนแม่ทําไว้ในตะจ๋า
0: โอเคครับโอเค
4: พวกมานอนขึ้นศาลนั่นศาลหวานให้แม่เสริมให้ว่าวงหน้าลูกละรอในตะจ๋า
0: ครับ
4: ไอลูกแดง2แดง1ในตะวันละกายอันสาเสียร้ายให้แม่มามาให้วันแม่นางก็ที่มาเนี่ยจ้า
0: โอเคครับโอเค
4: ไอ้โชโกให้ว่าน้องแดงให้กิเลนหน่อยฮอตะวันเนี่ยจ้าว
0: ครับครับ
4: ไอ้ว่าเสลากูให้แม่ทั้งร้อยจ้า
0: โอเคครับ
4: ไอ้ดอกยาคอยใส่ให้ว่าจุดจีหน่อยเนี่ยจ้าว
0: โอเคครับโอเค
4: วันกูเต้นกูสายเด้อว่าเด้อ
0: ครับ
4: ถึงกะดีน้ำไม้กะ
0: คือ โอเคครับผมได้ครับ
4: น้ำไม้คือสิรอหลานเด้อว่า
0: ขอบคุณครับใครแน่อยู่ใครแน่อยู
4: ่หายรอรอคือกะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ0652561558ครับผม0652561558เย็นดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
5: ขอเคลื่อนผัวเก่านะครับวันนี
0: ้ได้ครับได้ครับ
5: แล้วก็เคลื่อนมากกับเอาด้วยครับเด
0: ้อโอเคครับ
5: สองเพลงนั่นแหละ
0: ครับผม
5: ไอ้เมียมาเนาะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
5: ให้แม่เสริมด้วยครับเด้อ
0: ครับผมครับ
5: ให้น้องแว่นนะครับ
0: ครับผม
5: ให้น้องแมวมาหน้าด้วยครับเด้อให้นุ่มเสียแล้วพูดเนี่ยครับให้นานั่งซ่อยเสื้อผ้าเนาะครับเนาะ
0: โอเคครับ
5: ให้แม่สู้ของพ้นเถาด้วยครับเด้อ
0: ครับผม
5: แล้วให้ดอกแก้วสีวะไล่นะครับ
0: โอเคครับ
5: น้ำไม่กะรอๆนะครับเนาะ
0: ขอบพระคุณครับผม
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ0652561558ตอนนี้เวลา11

0: จังครับพี่น้องครับโอ้ย 11:54 กับช่วงของรายการลูกทุ่งมุทะดีกับช่วงชั่วโมงแรกจากรายการและกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปครับขอบคุณร้านชิปเปอร์มอครับร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตนะครับเพิ่นเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำเปิดบริการตั้งแต่เช้าเพราะว่าลูกค้านี่ส่วนมากก็สิไปซื้อสินค้าก่อนไปทำงานนะครับก่อนไปทำงานถือไปทำงานพร้อมยามกลับมาญาติบ่ทันว่าท่านเพิ่นว่าญาติบ่ทันหลานปิดก่อนซื้อไปทำงานก็ยังได้เลยเข้าบ้านเลยบ่ต้องกลับมาอีกนะครับเนาะนั่นก็คือสิ่งนึงที่พี่น้องเพิ่นมาแต่เช้าร้านก็เลยเปิดต้อนรับพี่น้องแต่เช้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเด้อนะครับศูนย์จำหน่ายนะครับพวกอุปกรณ์ปะปาอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานปะปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาร์บีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์ไม่ต้องสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมเสียตรวจไม่ทุกเฉดสีสำหรับสีทาเฮือนทาซานทาบ้านทาซองทาห้องทาหอพี่น้องนะครับอยากทาสีเฮือนใหม่อยากได้สีใดไปปรึกษาหารือที่ร้านนะครับพร้อมชิปเปอร์หมอได้เลยนะครับบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงนอกจากนี้ก็ยังบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอเอ้าอย่าลืมครับ0813804599 0813804599ละกะเอ้าไปที่ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์บ่ได้เฮานะครับพี่น้องอยากได้นะครับพวกอัฐบริหารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาสน์บุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางอยากทอดเทียนจำน้ำพรรษาอยากทอดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลอย่าลืมกันละกันครับพี่น้องครับไปที่ร้านดีบ่มีผิดหวังครับครบวงจรนี่นี่เกี่ยวกับอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องกฐินที่ร้านชิปเปอร์สังกัดโดยคุณปวีณาเปานาเรียงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599อ่ะเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้เด้อครับเด้อ0652561558 0652561558กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับ
1: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทำวินเนอร์

ครื่องกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรักแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเครื่องกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เครื่องกล้ามทอมวิน540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพี

4เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ซุ้มผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

สุดยอดครับพี่น้องครับ2ผลงานเพลงนะครับอีก1ผลงานเพลงก็ต้องจัดไปครับพี่น้องครับสำหรับ AI คืนฝนตกจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์ครับพี่น้องครับ

0: จุดไปละครับพี่น้องครับบัดนี้สำหรับผลงานเพลงจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์อย่าลืมนะครับเด้อสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการนะครับอยากฟังเพลงเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่0652561558มื้อนี้โทรศัพท์เป็นอย่างมื้อนี้ครับโทรศัพท์มีปัญหาได้ครับวันนี้จักมือไปถึกอย่างมีแต่โฆษณาขึ้นมาหน้าจอเต็มอึ้งตึงนะครับกดจังไหนกับบ่ผ่านนะครับผมหน่อยนะครับเอ้าร้องเขามาเบิ่งครับพี่น้องครับ0652561558ปลายขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรที่พี่น้องเกษตรกรไว้วางใจเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรบ่ว่าสิเป็นทั้งบีคอปตราเต่ามังกรเอ็มทาข้อ60ตราเต่ามังกรบ่ว่าสิเป็นฟูจิซานตราเต่ามังกรนะครับเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจังสี่ก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องบ่ว่าที่เป็นทั้งอำเภอจังหารอำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอย่างตลาดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองยุรกาฬสินธุ์นี่หลายก็มูมีอยู่จักร้านกาฬสินธุ์1ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาล64 2โรงสีพอใช้บ้านแก่เป๊ะ3อำเภอดอนจาน4อำเภอนามน5อำเภอสมเด็จปาดโทชาวกาฬสินธุ์นี่ไส้ดีอีหลีครับพี่น้องครับ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาข

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัย
3: เอาละครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรครับพี่น้องสามารถไปซื้อได้ตามร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรทั่วไปใกล้บ้านพี่น้องครับที่ชัดฟันธงไปเลยครับที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อพี่น้องชาวอำเภอจังหารและอำเภอใกล้เคียงครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อครับอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตผู้รูปหล่อใจดีสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรกับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรครับพี่น้องสามารถไปติดต่อสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองนะครับผมปัญหาทางด้านการเกษตรต่างๆที่พี่น้องอยากสิฮู้กับเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตบัวจะดียินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับพี่น้องครับ089544449โทรไปสอบถามก่อนก็ได้ก่อนที่เขาไปพบไปพ่อไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรนะครับเด้อที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรก็089 540 4449 089 540 4449อ่ะนะครับผมบาทนี้ก็ที่0892778060 0892778060นะครับเด้อสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติบ้านนี้ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามครับอยู่ร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรก็อยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาชนมหาสารคามทางสิลงมาทางวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับทั้งสิลงมาตำบลเกิ้งพี่ละครับจำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามไปที่นี่แหละครับมีอยู่ร้านเดียวศูนย์นะครับผมศูนย์จำหน่ายก็คือร้านประกายการเกษตรนะครับไปที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่ที่เทศบาลตำบลโคกศรีนะครับเด้อเทศบาลโคกศรีตำบลอุ้มเมาอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กับร้านเก่งการเกษตรนะครับร้านเก่งการเกษตรมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายจากร้านเก่งการเกษตรแล้วกะไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์กะอยู่บ้านแก่เปะตำบลเชียงเครือกะร้านโรงสีพอชายบ้านแก่เปะครับโรงสีพอชายบ้านแก่เปะนี่อยู่ใกล้กับวัดแก่เปะน้อยนะครับผมตัวแทนจำหน่ายทั้งบ้านแก่เปะทั้งตำบลเชียงเครือไปที่อำเภอดอนจานกะอยู่ร้านเก่งการเกษตรครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีที่อำเภอนามนนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายจากร้านเก่งการเกษตรอำเภอนามนแล้วก็ไปที่ร้านโชคชัยการเกษตรนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่คือสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับ

0: ับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์เฮาก็ไปขอบคุณครับพี่น้องครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ถนนร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะครับเด้อแล้วก็ร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับทั้ง2ร้านนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักนะครับหรือว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังนะครับพันธุ์ข้าวปลูกนี่ก็เป็นการคัดสรรมาอย่างดีคัดสรรมาเป็นพิเศษให้กับพี่กับน้องเกษตรกรจนพี่น้องเกษตรกรไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจไปใช้บริการอยู่ทั้ง2ร้าน2สาขาบ่ค่อยขาดสายนะพันธุ์ข้าวปลูกนี่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมลาไสจัง
1: นาดีดีคนใช้ข้าวปลูกพันดี
2: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำ
0: อย่างดีทันทีอย่าลืมนะครับเด้อนะครับมีนะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่ทุมพ่อพรมเอ้าติดต่อไปเลยครับติดต่อไปเลยครับ0899468350 0899468350และก็0438996330 0438996330นะครับเด้อเอาไป2ผลงานเพลงหรือสิเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตบัตรค้ำครับไปขอบคุณร้านจารุนีแก๊สขับร้านจารุนีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พเนตรแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก็สิฮอด4แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4สาขาครับตัวแทนจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สนะครับเด้อสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับเตาแก๊สที่เป็น1หัว2หัว3หัว4หัวก็แล้วแต่พี่น้องสิเลือกพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะว่านะครับถังแก๊สปตท.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมกันแบบทุกทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในครอบครัวก็อย่าลืมครับที่ซื้อถังแก๊สข้างต่อไปหรือว่าข้างใดไหนก็แล้วแต่สิเปลี่ยนถังแก๊สนึกหาแต่ถังแก๊สปตท.เท่านั้นครับ0438111848 0438111848หลักกระ0885730753 0885730753เด้อครับเด้อ
3: สุดยอดพลังสารถุงยาในนาข้าวแบบ

วมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบ
1: ฮีตติดตอมของอีสาน
2: สุดยอด
1: ฮีตติดตอมของอีสาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาวหวังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกลิกตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: พี่ห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โซกให้มันให้มัน
2: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ย

0: ยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร080-194-5

少来怕辣皮面发舌头，少来怕辣皮面发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475สุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใช้อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใช้แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกจุดใบหน้าผามือดิคือใจแห้งแล้วทำไมยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
4: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใช้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆๆกันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดสิคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์คือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลนุ่นศิลาอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังไร
1: 30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาฐานแท้จ้างรถไถบ
1: ่บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้หน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ต่อเขาว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งาม
0: ยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงอีพ่อ
1: ดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ำไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยเปล่า
1: บ่ร่วนซุยม
0: ัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามอีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดแต่ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถึงไร่ละประมาณ6-700โลน
1: ี่700โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักพอดีฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสื้อหรอก
1: บ
0: ่ติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าคืออยากใส่บ่
1: คืออยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ
1: ่ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อเฮ้ยมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามแล้วครับไถก็สบายไถปั๊วๆๆไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าโทษถึงไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี้กว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใช่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: โคเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: โคเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดอกติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่ยังเลยติดช่วงนี
1: ่ครับใช่แต่เดียวนี่ละบัดนี
0: ้บัดนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้ซุเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่นึงตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใช้ต่อหน่อยพอเนาะ
1: ใช้ต่อ
0: ครับผม
1: ของแท้
0: ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่ล่ะ

0: เราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชมีขนาดเล็กลงถ้าพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
1: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: อยู่ตรงนี้ครับผมเอกสุเรศครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณกับรายการเกษตรมิตรภาพครับรายการที่สิได้นำข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามาฝากอีพ่ออีแม่บ้านเฮาเฮาเสียดจังได๋ให้ลงทุนหน่อยๆได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายๆต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจสำหรับผู้ใดที่กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆท่านก็แล้วกันนะครับที่กำลังสู่เวียกสู่งานอยู่ทงอยู่ทายอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนอยู่สวนนะครับหรือว่าผู้ใดที่อยู่เฮือนอยู่ซ่านเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าสมบัติพัฒนาก็ขอให้มีความสุขหลายๆก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้นะครับผู้ใดสิใช้ช่องถนนนะครับใส่ยวดย่านผ้านาเดินทางไปมาหาสู่กันก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพสู่ผู้สู่คนถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกๆ ท่านสำหรับพ่อค้าแม่ขายมื้อนี้ก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยร่ำรวยสู่ผู้สู่คนนะครับให้ขายดิบขายดีขายดีปานเทน้ำเทท่าให้ได้เงินหลายๆเหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บเยอะๆมีความสุขสู่ผู้สู่คนก็แล้วกันนะครับสำหรับดินอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนผู้ใดมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินบ่มีขี้ทักแท้ปลูกหยังลงไปก็เป็นกระล่องกระแหล่งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบงิกใบงอบ่งามน้ำบาดน้ำเมี่ยงเขาจักเถื่อฟังทางนี้พี่น้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสุดยอดนวัตกรรมที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามาใส่โรตีพ่อไอ้แม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุ้ยนะครับขี้กระเดียนขี้ทักแท้มาอยู่ทงไฮทงหน้าบาดพ่อดินดีดินอุดมสมบูรณ์ปลูกยังก็งามได้บาดนะครับต้นพืชใหญ่มากนี่ต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าข้าวพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเหนือไปกว่านั้นครับสามารถผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรให้พี่น้องเกษตรกรผสมในอัตราส่วน2ต่อ1ครับให้ผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อ1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาผสมกับเคมี1กระสอบครับเคมีสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่เหลือไว้ตารางเล่าตารางเฮือนที่เหลือแต่ฤดูกาลที่แล้วหรือว่าที่เส้นกองทุ่นมาเส้นลานปุ๋ยมาไว้เฮือนไว้ซ่านนั่นล่ะนะครับเอามาอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันเอามาส่งเข้ากันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบคือเก่าคือเก่านะครับ3กระสอบที่ได้ใหม่นี่กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับอยู่ในดินได้โดนโดนเอาไปหว่านลงไฮลงหน้านี่อยู่ในดินได้โดนครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินเห็นในต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขาองค์สิว้ายแตกกอดีดีแตกกอดีว่ามันกอหัวคิงไข่ก็บ่ปานนะครับแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับและที่สำคัญครับบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งเขียวใบใสๆใบต่างๆนะครับเขียวใบตองอ่อนลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลราคากระสอบละ550บาทเท่านั้นนะครับราคากระสอบละ550บาทเท่านั้นนะครับบรรจุอยู่50กิโลสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตรากตรำจากการทำงานนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาเมื่อยม้อยซอยแหลมปวดตามแข้งตามขาปวดหั่นปวดนี่นักกระตนกระตูลูกแต่ละเถื่อแต่ละที่นี่โอ้ยเอาด่าขึ้นก่อนนะกระตนกระตูว่ามันเอาหินทับไปนะครับทุกครั้งที่มีอาการครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังนะครับสำหรับเซินทีผู้ใดที่ตื่นมาเป็นทรงโลงเส้งเล้งเป็นเงือกงักเป็นบ่ซวงบ่ซางใส่เลยครับกินเลยอีพลอยแม่เอ้ยยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีบ่อยากเป็นปัญหากับบุตรหลานบ่อยากเป็นปัญหากับผู้ที่อยู่ข้างๆนะครับป้องกันไว้ดีก็แก้ไขครับอยากเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพอย่าปล่อยให้เป็นปัญหากับบุตรหลานเด้ออีพลอยแม่หามากินหามาทานเบิ่งครับทุกครั้งที่มีอาการยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีกินแล้วนอนหลับดีดีนะครับนอนหลับจนบ่ได้ฝันเลขบ่ได้ซื้อเลขน้ำบานน้ำเมืองเขาคุณล่ะบ่ธรรมดานะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับกับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นครับผม
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆงงงมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนัง

0: เสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดพลุกไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่เลี้ยวนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งตำบลย่อนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อว่าดารุณีน้ำแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่58หมู่9
0: ครับ
1: บ้านดอนดูตำบลย่ออำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
0: ครับผมชื่อคุณแม่ดารุณีเนาะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าจังไหนครับ
1: แม่ใจค่ะ
0: คุณแม่ใจ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ดารุณีชื่อหลีดารุณีน้ำสกุล
1: น้ำแก้วค่ะ
0: น้ำแก้วเนาะแม่เนาะอันนี้เขาเอิ้นบ้านดอนดูแม่นบ่
1: ค่ะเป็นดอนดูค่ะ
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจังไรแม
1: ่25ไร่ค่ะ
0: ฟาดเกือบ 2,000 ต้น25ไร่เป็นจังได๋แม่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันดีบ
1: ่ก็ดีอยู่ค่ะ
0: แรกๆแม่นบ่แม
1: ่ค่ะก็ดีก็ได้ดีอยู
0: ่ครับเพราะว่ากินมาเรื่อยๆมันเป็นจังได
1: ๋กินมาเรื่อยๆก็ว่ามันดีอยู่นี่แล้วเฮ็ดสวนยาง
0: ครับ
1: มามันดีกว่าแนวอื่นอยู
0: ่พอมันดีกว่าแนวอื่น
1: ค่ะ
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตเป็นจังได๋แม่กีดยางนี่น้ํายางมันไหลดีบ่แรกๆ
1: ก็ไหลดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะบ้านนี่โดนไปโดนมามันก็บ่ค่อยจะออกเนาะ
0: หืมแรกๆนี่ยางนุ่มยางสาวอยู่กินมันก็ไหลดีอยู่
1: ค่ะบ้านโดนมามันก็เออมันก
0: ็เริ่มไหลกระพริบกระปอย
1: แม่นต้นออกต้นบ่ออกเนาะ
0: ต้นออกต้นบ่ออก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ใจนี่ได้ไปหาน้ํายาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ไปหาอยู่ท้องตลาดอยู
0: ่โหเขาตามท้องตลาดทั่วไป
1: เออเขาว่าจังได๋ก็เอามาลองกันเบิ่งเนาะมันก็บ่ดีปานใดแล้วเนาะก็
0: มันเป็นจังได๋คุณแม่ตามท้องตลาดทั่วไปมันบ่ด
1: ีเอามาใส่เบิ่งมันก็ออกมามันน้ํามันนี่หลายเนาะน้ํามันออกหลายนะแม
0: ่โหน้ําเลี้ยงนี
1: ่ค่ะน้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: เปลือกเป็นจังได๋คุณแม่
1: เปลือกก็แข็ง
0: เปลือกก็แข็ง
1: เออยามมากีดนี่แข็ง
0: หัวสั่นทีเที่ยก็แม่นใส่หมอแบบนี่หมอแบบสั่นกึ๊กๆคุณแม่นบ่
1: แม่น
0: ปานนั้นก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม
1: ่ก็ว่าอยากลองเบิ่งเนาะก็บ่ฮู้นะก็เลยเอามาลองเบิ่งเขาว่าอันใดดีก็พากันมาลองเบิ่งนั่นน่ะ
0: อยากทดลอง
1: อยากทดลอง
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได
1: ้ผลผลิตเพิ่มก็อยากได้เพิ่มเนาะ
0: ครับวันนี้ถามคุณแม่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุคุณ
1: ฟังวิทยุ
0: บ
1: ่ฟังกะโมเมนต์สิเป็นอาทิตย์เพิ่นบ่พอเพิ่นฟังนะพากันฟังอยู่ให้ละเป็นอัน
0: กีดยางฟังอยู่ให้พากันกีด
1: เ
0: ลยฟังฟังแรกๆนี่เสื้อบ่แม
1: ่แต่ยังเสื้ออยู่อันเอามาลองมึงก็น่าเพิ่นว่าเว้ากันเนาะเออขายยางแล้วเดี๋ยวเฮาได้เงินเฮาไปซื้อมาลองมื้อเจ้าขวดพากันเว้ากันเนาะกับแฟน
0: จังได๋ก็เคยใส่อยู่แล้ว
1: เพราะว่าเฮาเคยใส่อยู่แล้วว่าซั่นเนาะฟังเพิ่นเว้าคือจังว่าเป็นตัวดีเนาะพากันฟัง
0: ของบ่ดีก็ใส่มาแล้ว
1: แม่น
0: อันนี้ฟังมือคือส่ง
1: สิ่งของได้อาทิตย์นึงนี่ล่ะพอเลยว่าเอาปุ๋ยอีหยังก็มีบ่ทันว่าเนาะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยใส่ม่อนใส่หยังเฮาก็ปลูกมันปลูกหยังเพิ่นว่าเนาะเอามาใส่ยางมึงก่อนเพิ่นว่าเนาะ
0: โ
1: อ้นั่นล่ะ
0: ก็เลยเอาโซเลพารามาใส่กับยางก่อน
1: โทรหานั่นล่ะต้องจําเบอร์โทรไว
0: ้จําเบอร์โทร
1: จดเอาละตัว2ตัว
0: จดจังมือจดเบอร์โทร
1: ก็จดยังสมองนึงนี่ล่ะ
0: โอ้
1: เปิดวิทยุก็ไปก็มาหั่นล่ะ
0: ฟัง
1: เก
0: ่
1: าค่ะ
0: ครับป่านนี้ถามคุณแม่ก่อนพอใส่แล้วมันเป็นจังได๋แม่แปลกหูแปลกตา
1: ใส่แล้วมันก็ดีแล้วยางมันก็ออกเลยเนาะ
0: แม่น
1: เอามาทาแล้วน้ํายางมันไหลออกมาเลยมันบ่มีน้ําเลี้ยงน้ําหยังนะคะ
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่
0: น้ํายางนี่ไหล
1: มีแต่น้ํายางออกมาเลย
0: น้ํายางขาวนวลจังซ
1: ี่ใช่ขาวนวลจังซี่ล่ะแม่นั่นน่ะจังซี่ล่ะค่ะ
0: ครับบ้านนี้น้ําเลี้ยงมีบ่คุณแม
1: ่บ่บ่มีเลย
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มีแต่น้ํายาง
0: เปลือกเป็นจังได๋เปลือก
1: เปลือกนิ่มๆเลย
0: โอ้เปลือกนิ่มเห็นได้มันบ่แม
1: ่กินเข้าไปนี่นิ่มเมื่อยเฮาเลยเปลือกมันนั่น
0: ประทับอกประทับใจบ
1: ่โอ้ยพ่อเอ้ยว่าซั่นล่ะเอาเต็มๆน้ําโซเล่เด้อเบิดก็โทรหาเพิ่นให้เพิ่นมาส่งเลยว่าซั่นล่ะ
0: นี่แสดงว่าคุณแม่ใจนี่ประทับอกประทับใจกับโซเล่พารา
1: พ่อมากพ่อว่าสิเอา
0: ไป
1: อย
0: ่าง
1: นั้นเพิ่นเออ
0: พ
1: ่อว่าย
0: ังสิใส่ต่อบ่คุณแม
1: ่สิใส่ต่อล่ะเนาะ
0: เฮาบักตายปลากันไปข้างนึงบ่เนาะ
1: แม่นสิใส่ประจําเลยพ่อว่าปุ๋ยเฮ็ดมันเฮ็ดหยังนี่พ่อว่าคันมันเพิ่นปลูกมันแล้วถอนมันแล้วสิเพิ่นมาทายเอาเลยเพิ่นว่าหัวมันเพิ่นมันว่าเนาะสิใส่ของโซเล่แล้วล่ะว่าคุยก็ได
0: ้เพราะว่าถือใจโซเล่พาราแล้ว
1: แม่นเพิ่นถือใจคักแล้ว
0: อยากให้คุณแม่ใจนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม
1: ่
0: ที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเล่พาราบอกให้เพิ่นฟังคักๆเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยว่าคุณแม่ใจใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับ
1: อันเชิญเด้อพ่อแม่พี่น้องมาใส่อันโซเล่เด้อแม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดี
0: ครับ
1: น้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยัง
0: อ
1: ันยางก็หนักเอาไปขายนี่ก็ดักว่ามันหนักหลายเติบละไป
0: ครับ
1: ตามที่ใส่มา
0: น้ำหนักได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่าค่ะมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่านี่ขนาดใส่2ขวดเนาะ
0: ขนาดเฮาก็ใส่2
1: เฮาก็ใส่2ขวดได้นี
0: ่ใส่เป็นลัง
1: ได้เป็นได้เป็นลังไปขายแต่ละเที่ยวได้เงินคักอยู่นั่นแล้ว
0: แสดงว่าผลผลิตนําเรื่องของน้ํายางนี่คุณแม่ได้หลายกว่าเก่าได้เพิ่มข
1: ึ้นได้เพิ่มกว่าเก่า
0: เฮาได้หลายกว่าเก่า
1: เงินหลายกว่าเก่าค่ะมันสิหนักกว่ากันเวลาเฮาแก่นี่สิบ่ติดโปติดหยัง
0: มันแ
1: น่นมันแน่นมันหนักเลยนะเฮาไปขายนั่น
0: เพราะว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่ว่าแม่นขนมโคก
1: โอ้ยไปคนเธอสิอันนี้เนาะ
0: จุงเลี้ยงจุงเล
1: ี้ยงจุงเลี้ยง
0: พอใส่ตัวนี้คนโดนบ่แม
1: ่บ่บ่บ่โดนข้าวเดียวย้อนกดลงไปนี
0: ่คนจุงเลี้ยง 2-3 บาทแล้วเลย
1: แล้วเลยจังว่า
0: ครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดนะครับฟังผมกับคุณแม่ใจคุยกันแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: คุ้ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายนํายางหลายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับและที่สําคัญเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยหายแท้แน่นอนนะครับ
1: ราดําค่อยจางๆออกไป
0: ครับผม
1: มันดําของแม่นั่นแม่ไปเบิ่งค่อยเริ่มจางออก
0: สําหรับมื้อนี้นะครับมีความสุขสุภูสุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่ใจฝากไว้สมีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

าตนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

สำหรับวันนี้รายการเกษตรมิตรภาพนะครับรับหน้าที่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับ2ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะครับบ่าย2โมงหอนบ่าย4โมงแรงโดยประมาณของทุกมือสำหรับวันนี้เวลาเบิดเวลาแล้วพี่น้องจังพ่อๆครับผมเอกโซเล่ในมือนาสำหรับวันนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าผมเอกโซเล่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปยังไงก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใส่ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักซี่ชุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่เข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่หนึ่งก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเอิ้มพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอ

0: กล่องประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์สบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: เมี่ยมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมี่ยมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นกระจิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกระสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกระสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอย่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียอยู่กันมาโดนเติบแล้วละจนว่ามีลูกมีเต้าตอนแรกแรกกะฮักกันดีดอกเรื่องการบงการบ้านกะบ่ค่อยได้พลาดว่าสันเถาะผู้พ่อบ้านก็ได้หลังจากที่อยู่กันมาโดนเติบจนวันได้ลูกได้เต้าผู้ผัวก็ออกไล่สันตัวกะบ่ค่อยประพฤติปฏิบัติแล้วเรื่องการบ้านเพิ่นกะพยายามหยันผู้เมียอยู่เรื่อยว่าสันเถาะมีอยู่มื้อนึงหลังจากผู้เมียเนี่ยอาบน้ำแล้วกะเอาผ้าขนหนูกระจมอกย่างออกมาจากห้องน้ำผู้ผัวก็เอามือไปจับหน้าท้องแล้วเพิ่นกะว่าคันมองหนีมันแข็งๆจักหน่อยกาสิบ่จำเป็นต้องนุ่งสุดหัดหน้าท้องดอกพะนะเพิ่นว่าเมื่อลุ่นผู้เมียอาบน้ำออกมาเพิ่นก็ไปจับหน้าเอิกเมียแล้วก็ว่าถ้าหากว่ามองนี่มันแข็งๆจักหน่อยกาสิบ่จำเป็นต้องใส่ยกส่งเสริมเล็กดอกเนาะพะนะผู้เมียก็เก็บความแค้นไปในใจว่าพอเมื่อลุ่นมาเพิ่นก็ให้ผู้ผัวเข้าห้องน้ำก่อนผู้ผัวก็อาบน้ำเรียบร้อยเพิ่นกะนุ่งผ้าคนหนูยางออกมาผู้เมียกะยางสวนเข้าไปแล้วกะเอามือจับอันนั้นเพิ่นอันละแล้วกะว่าถ้าหากว่าหม่องนี้มันแข็งๆจักหน่อยค่อยกะสิบ่ต้องแล่นไปหากินข้างนอกดอกเนาะพานา
2: หาวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่
1: สองมีดบ่เกินสามมีดร่องเอามาใส่เบิ้งเปียงขันบ่เสือบ่าวสีทนนะกะบ่ท่านว่าให้เสียเอามาล่องเบิ้งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมี่ยมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็

สำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่สักเราพาเมียไปหาหมอเมียเราเป็นเบาหวานคนซื้อแน่ว่าเมียเล่านั่นพ่อไปหาหมอหมอก็ทำการตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วก็เอิ้นไปเว้าให้ฟังเศร้ากินข้าวเหนียวเด้อให้กินข้าวเจ้าแล้วกาประเภทแป้งเด็กกาเศร้ากินโดยเฉพาะแนวไหนที่มันมันเศร้าเลยพนะแล้วบ่มั่นใจแล้วก็ถามอีกอันแนวใดที่มั่นเนี่ยบ่ได้เลยบ่พะนะหมอก็บอกว่าห้ามเด็ดขาดโอ้ยอันพวกแป้งนี่พ่อสิอดได้อยู่ดอกแต่ว่าเรื่องมั่นนี่ขึ้นอยู่กับเท่านั้นเด้ออีฉันจังใดก็ได้พะนะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะ

าแล้วบาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: นักเรียนผู้หญิง2คนอยู่ป5ป6นี่ละเพิ่นเว้ากันผู้หนึ่งก็เว้าให้ฟังว่ามื้อวานนี่คุณครูให้เงินเฮา50บาทค่าอีหยังว่าซั่นหมู่ถามเพิ่นให้เฮาขึ้นเก็บบักม่วงให้ว่าซั่นอันตอนขึ้นนั้นนุ่งกระโปรงหรือนุ่งกางเกงหมู่เลยถามซ้ำว่ากานุ่งกระโปรงนี่แล้วว่าซั่นหืออันนั้นคู่ล้อเบิ่งกางเกงในมึงเด้อนั่นหั่นน่ะมือลุ่นมาเพิ่นก็มาเว้าอ้างหมู่อีกแหละด้วยความมั่นใจว่าอันมื้อนี้คู่ให้เฮาขึ้นเก็บบักม่วงให้อีกแล้วแต่ว่ามื้อนี้เสียใจจ้างก็บ่เห็นกางเกงในเฮาว่าซั่นโตนุ่งกางเกงว้อมติบ้ากะนุ่งกระโปรงนี่แล้วเอาคือสิบ่เห็นเฮาบ่นุ่งกางเกงในคู่เลยบ่เห็นท่านะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหว่านหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วมาแล้วบาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
2: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพอย่างกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะกลิ้งกลางเข้ามา043840122รัวร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

0: มีแม่หมายสองคนเพิ่นเป็นมูกันผู้หนึ่งนี่เป็นหมายมาโดนแล้วกาสิช่ำช่องแน่ธรรมดาละคนเป็นโสดไว้ท้องซะแล้วเรื่องเมื่อนั้นกาเป็นเรื่องธรรมดานั่นละแต่เพิ่นหั่งมีทางออกเพิ่นมีมองแก้อยู่เรื่อยว่าสันซะผู้หมายไม่ผู้นี่กาบอกท่านประสีประสาไม่อยู่มือหนึ่งเพิ่นสิพากันไปเที่ยวซึ่งก่อนสิไปนั่นเพิ่นก็เว้ากันเพิ่นถามกันดอกอันเฮาสิฮู้ได้จังไดว่าผู้ชายผู้ใดนี่ผู้ใดสิใหญ่ผู้ใดสิน้อยว่าซั่นผู้เซียนเพิ่นก็เลยว่าสังเกตเบิ่งรองเท้าเด้อคันผู้ใดรองเท้าใหญ่ของก็สิใหญ่ว่าซั่นและเพิ่นก็พากันออกไปเที่ยวพ่องานเลิกแล้วเพิ่นก็ได้กิ๊กมาผู้ละคนตัวก็พากันไปเปิดรีสอร์ทนอนซั่นตัวผู้ละห้องอันผู้แม่ห้างใหม่นี่ได้ผู้บ่าวมาร่องเท่าคู่บักใหญ่เด้ตามที่มูเพิ่นแนะนำนั่นละหลังจากที่อาบน้ำอาบทากันเป็นที่เรียบร้อยนัวเนี่ยนัวเนี่ยกันซั่นตัวมันบ่แม่นยังที่คิดซะแล้วแต่ว่าก็จำใจเนาะได้มาแล้วพอตื่นยามมื้อเช้ามาเมื่อฮอดบ้านเพิ่นก็กระซิบถามกันเด้เป็นจังไดของเธอว่าซั่นหูร่องเท่าขี่ตัวพะนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆเอามาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ
0: 0438401222
1: ไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ิงขึ้นซื้อลือซ่าเกี่ยวกับการตัวคนว่าสันเถอะให้ว่าตัวอีหยังอีหยังกับบ่มีพลาดว่าสันซะตัวผู้ใดผู้ใดเขาก็เสื้อเบิดแกก็มีวิธีนะคนหัวแหลมถ้าลังเทียตัวเอาเงินเอาค่ำตัวเอาของคนสารพัดนั่นล่ะจนว่าไทยบ้านไทยเมืองเขาสร้างให้ว่าสัตว์ตัวรอบทิศว่าสันซะเพราะว่าตัวเอาของเขาเด้มาช่วงนี้แกก็ตัดสินใจว่าสิบ่ตัวผู้ใดอีกย่านบาปว่าสันเถาะมื้อนี้แกก็ย่างไปเล่นนอกท้องบ่อยากพ่อผู้ใดบ่อยากตัวเพราะเอิญก็ย่างผ่านหน้าไม่ใหญ่ไล่ว่าสันเถาะไม่ใหญ่ไล่นี่กะอยากล่องเกินทิศเคิงบ้างเด้เขาคือซาคือลือคักแท้ว่ามันตัวคนเก่งแล้วก็เลยย่างมาดักทางทิศเคิงเคิงเขาก็ว่ามึงตัวคนเก่งแท้ใส่ล่องตัวกูบ้างก็น่าว่าไม่ฉิดตัวเด้แต่คนงูติว่าสันอย่าให้ตัวถอยไม่ใหญ่มันบาปให้ตัวรอดขยันขย่อเขาอยู่นั่นละทิศเคิงกาคือลำคานซะแล้วใส่มึงล่องตัวกูล่องสางก็ดูมีปัญญาบ่พะนะทิศเคิงก็เลยว่าผู้ใดซาว่าให้ตัวล่องสางตัวบัดล่องผู้ใดฉิดตัวใดตัวบัดขึ้นพุ่นตัวมันจังแมนพะนะว่าแล้วไม่ใช่ไล่กาอยากล่องเนาะก็เลยล่องไปในสางพอล่องไปแล้วแล้วก็บอกว่าเอาตัวกูขึ้นดูบาดนี่พะนะเอาคอยตัวให้เจ้าล่องแล้วเจ้าสิขึ้นบ่ขึ้นกับเรื่องของเจ้าแล้วพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกะเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยอ้าจังใดกะเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปิดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มากก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401222เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: อยายจงแล้วมีลูกชายผู้หนึ่งก็ขี้ดื้อเติบเด้หมอนี่ก็ได้ให้ว่าเคี้ยวว่าซั่นซะช่วงนี้น้องเมียต้องมาอาศัยอยู่นำเพราะว่าสิเฮียนต่อลูกชายเล่าก็กำลังเป็นวัยรุ่นน้องเมียก็วัยรุ่นคือกันต่อมาผู้ลูกชายก็สิด้วยควบเคี้ยวนั่นละไปติดโลกมาตาข้างนอกซะแล้วก็มีอีหยังกำหน้าจะของก็ติดไปนำก็ด้วยความที่อับอายบ่กล้านั่นละก็เลยเว้าให้พ่อฟังขอลองให้พ่อไปเอายามาให้กินแน่ว่าซั่นผู้พ่อก็เลยไปโรงพยาบาลก็เลยเว้าสู่หมอฟังหมอก็เลยจัดมาให้2สุดผมขอจัก4สุดสักครับคุณหมอผมก็ไปติดจากน้องเมียมานำครับพะนะหมอก็เลยจัดมาให้อีกเป็น3สุดผมขอจัก4สุดสักครับว่าซั่นเอ้าก็ติดนำกัน3คนก็3สุดนั่นล่ะเราก็เลยว่าลูกชายผมเอามาติดน้องเมียแล้วก็ผมก็ไปติดจากน้องเมียแล้วคุณหมอคิดว่าเมียผมสิเหลืออยู่ติพานา
1: ม ันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเลงเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
2: 0438401222
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: อาหารเกณฑ์หมอหนึ่งมีหน้าที่ยืนเฝ้าประตูหน้าห้องทำงานผู้พันเพิ่นก็ยืนเฝ้าจังสันเสมอแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือก่อนที่ผู้พันสิเข้าห้องก็สิมักตบหัวเป็นประจำว่าซั่นเถาะสิคอยแน่สิแห้งแน่ก็แล้วแต่จังหวะพอตบหัวปั๊บกาแฟแก้วนึงว่าซั่นก็เป็นจังซี่มาตลอดนั่นละมีอยู่มื้อหนึ่งผู้พันมีโอกาสเข้าวัดและก็ไปฟังเทศก็จังฮู้บาปบุญกลับมาฮอดหน้าห้องผู้พันก็บอกว่าสาบานต่อไปนี้สิบ่มีการตบหัวเด็ดขาดพะนะพอทหารหมอนั้นได้ยินแกก็ตะเบะและก็บอกว่าครับผมต่อไปนี้ผมกับสิบ่มีการทมน้ำลายใส่แก้วกาแฟผู้พันเด็ดขาดผมสาบานฮะนะ
2: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้า

0: ู้ชาติไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ในวงคาราบาวนั้นมีนักดนตรีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารนะครับเป็นทหารอาชีพแล้วก็แอบเข้ามาเล่นกับเราได้อย่างไรก็ไม่รู้นะแต่หลังจากที่เล่นกับเราได้อยู่พักใหญ่ๆทางทหารเขาก็ไล่ออกนะฮะปลดประจำการกลางอากาศเนื่องจากไปทัวร์แล้วไม่เข้าไม่ยอมกลับเข้ากรมกองเลยนะครับเป็นคนที่ผจญกับอาชีพหลายอาชีพนะครับเป็นนักดนตรีรับจ้างเป็นทหารเป็นนักดนตรีเล่นในห้องอัดเสียงหลังสุดนี้นะครับมาทำเพอร์คัชชันขายนะเพอร์คัชชันที่ใช้อยู่บนเวทีนี้ท่านเป็นคนทำทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขายดีด้วยครับเมื่อรอบตอนบ่ายนี้ก็ขายได้2ชุดเลยนะครับก็นับว่าเป็นอาชีพเสริมดีมากนะครับ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลนะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยครับมือกองผู้หนักแน่นของเราครับพี่เป่าครับอำนาจลูกจันทร์ครับ

0: พี่อยากพูดอะไรสักนิดไหมครับ
1: มีอะไรจะแซวอีกหมดยังไม่แซวแล้วเลย
0: ผมไม่ใช่พงเทพผมไม่แซวพี่ทำไม
1: เดี๋ยวผมจะพูดแซวบ้างแต่ว่าผมจะแซวได้ตีกลองดีกว่านะคร
2: ับรอสักหน่อยนะครับเพราะพี่เป้าอายุเริ่มเหลือน้อยแล้วครับผมไม่ได้แซวแล้วครับผมเป็นห่วงไงครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะพี่เป้าแหละฉันก็เป็นจะเดินเหินจะก้าวขึ้นบันไดนี่ยังยากเลยแทบอยากจะเอามือไปช่วยยกขาเลย

ผมเชื่อครับว่าทอทานอดทนไม่งั้นพี่เป้าคงไม่มีแรงตีกองไหวหรอกอายุขนาดนี้แล้วนะครับถามเมื่อไหร่ก็38ยัง38อยู่ไหมพี่เป้าขนาดพี่แหลมเรียกพี่อ่ะ38พี่แหลม60แล้วอ่ะ

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิศาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

0: รวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
1: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
0: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
3: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้าน Space และแพลตฟอร์ม tunew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททท.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่า ทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ small lot first เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและ Bond Connect 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่าน Bond Connect ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช 2570 ปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
3: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
6: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
7: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
6: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
8: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลย หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำพูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัด ในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่

0: คะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซมและเวลา 22:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซมและเวลา 16:09 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประ

าชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อาลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นิ่งกลัดเพชรมาและกิฟจัง
2: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะฮะกับอาลานสเตเดียมนะประจำวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญนะครับสำหรับชาวไทยเรานะครับก็เป็นวันที่12นี่คือวันแม่แห่งชาติและนอกไปจากนั้นนะครับสำหรับแฟนกีฬานี้ก็คือว่าเป็นเดือนที่ฟุตบอลลีกต่างๆนะครับจะทยอยกลับมาเตะกันนะฮะให้พวกเราได้ดูได้เชียร์กันนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะฮะสำหรับทางฝั่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประมาณรู้สึกจะเป็นวันศุกร์นะครับวันที่20หรือ21เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะวันที่6วันนี้ครับน่าจะเป็น
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
3: ที่กูโบมัสยิดอันยามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานสอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊ะแล้ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป้อมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
4: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
5: นายอันซินชายวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมีอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงครพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกส์การสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเป็นท้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมวดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
6: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้ง2ประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
2: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
7: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
9: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
9: Shipper Center ครบครัน
10: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนเด้ออยู่มองใดน้อนอนนะครับมื้อนี้ก็ฝนตกอีกแล้วพี่น้องนะครับฝนตกดีดีในวันสภางานสบอดีอ่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายน้องบ่ได้พอกันหลายมือหลายเว้นย้อนยากหลายเนาะครับ
1: อายต้องไปเมือง
0: สำหรับผู้ใดที่กำลังฟังอยู่สามารถที่จะแอดเข้ามาได้หรือว่าฟังทาง Facebook ไลฟ์พิมพ์กับว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ใดฟังทางบ้านก็สามารถฟังได้ทั้งหนึ่งวิทยุเฮานะครับ 103.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอผู้ชัยจังหวัด101นะครับ
1: โทรกลับหาน้องสาว
0: หมายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้ก็คือหมายเลขนะครับ0809798200นะครับเดี๋ยวเราสายหน้าไม้สายแรกสักกันเนาะนะครับสายแรกว่าจังไหนเนาะเด็กหญิงใดเนาะเด็กหญิงน้อยให้เด็กหญิงใดเนาะนี่ครับ
2: วันน่ะต้องไปไหนไม่เที่ยงไปไม่เที่ยงถามว่านั่นก็ไปแล้วไป
0: แล้วไปถามยังหอดเจ้าคือว่าถามใครนี
2: ่นักเลี้ยงแล้วว่าถามให้เด้อเฮ้ยบรรดาคนว่าแล้วเอาดิถามให้ดอกน้องแม่ว่าหมูเจ้านี่
0: จะไปถามเฮ็ดหยังกันได้แล้วก็สิได้ตัวเนาะบ่ได้ก็สิบ่ได้ตันตัว
2: จ้าเนี่ยพอฟังเพลงเด้อน
0: ้
2: ำท่วม
0: เด้อน้ำท่วมอีหยังน้ำท่วม
2: น้ำท่วมจากฝนที่ดีที่บักบวบมาละ
0: ครับ
2: จ้าหมอไม่เด้อยิ่งเหนียงเป็นบัตรทุกข้อเศร้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวจับจ่าผู้ดี

0: แก่เม็ดเทียนทองเลยเด้อกินสาวสีทองสาวสาวพันสองพันสี่สุดโดดเลยเด้อตัดป่าสายพร้อมนะไม่รอรอไม่ต้องเสียห้าสิบวันนะ
1: ฮะ
0: เสียกันทุกเท่าแท้เสีย
1: เสียมิกกี้เมาว่าจักที่มิกกี้เมา
0: เสียก็ว่าจักนั่นก็ต้องกระดุนเนาะแม่ว่าจักจ้าบางทีนะไม่รอรอคุณนายสวยๆนะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: จ้า
1: ครับผมนะครับขอมากับจัดให้ประสันละนะครับกับงานเพลงนี้เด้อนะครับผู้ใดฟังได้ก็ฟังฟังบ่ได้ก็แล้วแต่

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได
3: ้มันคือห่อนกักแถมันคือห่อนคักแท้ว่าซั่นอ่ะนะครับสบู่กะมาห่อนมาถึงเด้อพี่น้องก็มีสูตรมะขามนะครับน้มแพะมะละกอนะครับมะขามน้มแพะมะละกอเนาะมีสำนีเป็นบ่จังอย่างดอกมาแต่ละย่างแต่ละย่างเนาะนะครับส่วนนมเขารอบไปสเกนเดอร์รอบนาผลละพันนะนะครับตอนนี้มิตรมะขามนมเขากับมะละกอสนันปันเพื่อนอยู่นะครับฝากไปถึงแม่สวยเด้อแม่สวยว่าท่านได้ทรงมานี่โทรมาบายกับเลยทรงมาท่านนะครับส่วนแม่เทียงนั่นได้ดีสินค้าหอดเขาวงแล้วเด้อหอดเขาวงวังหามงแรงเขาทรงมาท่านเด้อแม่เทียงนะครับเอาเกษตรทรงศาสตร์ทรงอย่างยิ่งเพราะว่าเขาเปลี่ยนฐานใหม่นะครับเขาเปลี่ยนฐานมองฐานผลิตอุบลฐานทรงใหม่จากกุชินาราชไปเขาวงนะครับฮัลโหลฮัลโหลก็บอกปากคิดจังใดใครก็ไม่ได้ยินเสียงผู้ใดก็ไปจังได้ฮัลโหล
4: สวัสดีครับเราชื่อคิดคนรอได้ย
3: ิน ใน
4: ชุมชนและสวัสดีแฟนเพลงทุกสิ่งทุกคนด้วยครับผม
3: ครับผม
4: อันนี้ก็เลยคือผู้ได้ยินเสียงนี
3: ่อันไหน
4: คุณบอกได้ยินเสียงเมื่อกี้นี่สิเนาะ
3: อ๋อเมื่อกี้นี่บ่เมื่อกี้เนี่ยก็ยังแล้วแต่พวกเจ้าแล้วว่ามีกดอีหยังเนาะขอกะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไปจังไดมาจังไดไปจังไดมาจังได
4: ใกล้ชุมชนแล้วสวัสดีแฟนเพลงทุกคนด้วยครับผม
3: ครับถามว่าไปจังไดมาจังไดมิตรสวัสดีคุณหล่อ
4: โดนแล้วก็สับมีปัญหาจริงๆเบาเมื่อนี้สัดเจนเบา
3: สัดเจนสัดเจนคืออย่างนี่เจ้าเสียเอาแบบไหนเจ้าเสียเอาแบบเสียงดังแฟังสัตว์บ่ก็อย่าเอาบักแห้งๆเลยเดี๋ยว
4: เอาเพลงอัน
3: เออ
4: ไปก็เอาเพลงอันเอาเพลงเก่าๆจะเบาลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยนะเบา
3: ลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยโอ้ยสมันจนเรือลังแล้วก็ได้ก็ได้ก็ได้
4: เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เอาเคียงเก่าใส่ชิ้นเก่าสิเบา
3: ได้ยินอยู่ดอกได้ยินอยู่แห้งคือหยังนี่
4: ว่าเนี่ยที่เราบ้าบ้าเมื่อเนี่ยแสนที่บ้าเนี่ยตั้งหลังไปมันยังไงได้ที่ทอดทุกคนละละบ้าเมื่อเนี่ยแสนที่เก่าละ
3: ฝนบ่ตกดิทางพุ่นท้องเลยนี่ฝนตกในทางสารคามนี่ตกแห้งนิดนี
4: ่ว่า
3: อ
4: ันสบู่เราบ้าเอาเงินครบพันกับพวกเปลี่ยนเลยด้วยว่าว่าทำรังเนี่ยทำรังเนี่ยวันนี้เบ้าก็ได
3: ้อันยันว่าเนาะอุ้ยอันเดี๋ยวสั่งเน่าสั่งผลบ่ได้เน่าใส่กับบ่ได้นะครับ
4: เอาน้ำร่มเขาเพิ่มกับพวกเปลี่ยนเลยอุ้ย
3: ก็ว่าเอาแล้วยามเราเอามาละเอามายังก็หลายแถว
4: สัก
3: หน่อ
4: ย
3: เอาซื้อตัวซื้อซัดตัวดูค่าเด้บ่เอามาเนี่ยอื่นมาเสียมที่ยันว่าเนาะยันว่าเอามาหยัง
4: ยังเราสร้างไม่เงี้ยขัดนี้เงี้ยบรรลุบรรลาบ้าว
3: เอ้ยขายไม่หมดแล้วก็สร้างไหม
4: ครับทุกอย่างทุกสายเด้อบ้าเด้อ
3: ครับ
4: ครับผม
3: ครับผมครับผม
4: รอคุณนั่นอยู่สวยแหละครับส ครับ
3: สวัสดีครับนะครับบาเขากี่หยดเขาก็สิโผล่มาเราสั่งซื้อสบู่แล้วขาดน้มเขาแล้ววะเออขาดก้อนกลมขาวคือได้นี่นะครับคือได้นี่เหลือไอ้มี3สูตรเนาะมีสูตรมะขามนะครับน้มแพะแล้วก็มะละกอส่วนพี่น้องต้องการจะซื้อจากร้านชิปปะมอ4แยกไฟแดงร่องคำพี่น้องก็สามารถที่จะไปซื้อได้กับสินค้าฉอดประวัติมืออื่นน่ะเนาะนะครับสินค้าฮอดมืออื่นนะครับพี่น้องอยู่แถวละแวกร่องคำกับวราสายส่วนนั่นก็ไปซื้ออยู่ร้านชิปปะมอ4แยกไฟแดงก็ได้ซื้อก่อน2ก่อนก็ดีมืดน่ะพี่น้องเนาะนะครับฮัลโหล
5: ฮัลโหลจ้า
3: จ้า
5: จะเชียนแต่ละตอนที่ว่องแรงนะว่าเด้อสบู่จ้า
3: ละขยังว่าหัดซีมึงเร่งมันหอดนั่น
5: จ้า
3: ที่มันซาเพราะว่า
5: จ้า
3: ที่มันซาเนี่ยเพราะว่ามันตะกี้มันอยู่กูฉีดอะไรวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นหม่องเขาหม่องร่วมอยู่เขาวง
5: บ่จ้า
3: เออมันก็เลยต่อไปเขาวงสมมติกลับขึ้นมาอีกอย่างนี้ห่วยเพื่อน
5: อืมตอนโรงแรมแบบอันรถคลี่เคยมาตรงมันเกาะกูท้ายข้างเขาวงไม่มา
3: เอาอะละอีสร้างเขาวงเหมือนนิ้วกระสีเศร้าหาเจ้าว่าพ่อท่านลังเถื่อน
5: ตอนเคยมาตรงยุ่งว่าอันนี้เล่าอ่ะแต่ว่าของนั่นอันกล้องไม่มาเลยว่าจะเปล่าคือว่าตกหัวจิตว่าโมกล้องแต่ว่ามันเละมันถือฝนเนาะมาเนาะมันตุ่ม
3: เออก็สิถือฝนเตอสิบูฝนมาเตอฝนต้องห้ามกูสิเรียนกับห่มมาท่านต้องบ่ได้ก็ได้อัน
5: เอาลงรถมันเตอโอ้ยมันบ่แม่นเนี่ยแล้วก็ย้ายมาตั้งมันหนักเบิ่งมันว่าเนี่ยดอกเบามันป้องมันขาดมันถือฝนมานอน
3: ครับ
5: จ้าแล้วเที่ยงอันนั้นจะเบา
3: อันไหนอันนั้น
5: เที่ยงก็ถูกก่อนหน่อยเด้อ300จะมาเด้อ
3: ก็ยังว่ามนต์หนูมีมีตะบักขามนมแพะแล้วก็มะละก
5: ออ
3: มีอยู่3อย่างเดียวเนี่ย
5: จ้าแม่เที่ยงสิสั่งไม่ขาวความมาบอกว่าการนี่ว่าจะได้ก้อนน้อยได้บ้าง
3: บอกเขาเอาก้อนใหญ่โลดเอาบักละกอนมแพะไปใส่โลดก้อนใหญ่โลดอืม30บาท
5: จ้ามีเนี่ยมีแพะและมีมะละกอและบ้าง
3: อือครับ
5: สวัสดีครับเรียนม.4มหามันจะได้สถานอยู่มันไม่มา
3: ครับ
5: จ้าเอา300แล้วท่านวันละวันนี้ละบ่าวเนาะค่ะแต่ก็ได้บ่ได้จ้า
3: คร
5: ับ
3: ครับ
5: สิได้เอาบ่าวแม่เรียงของฟังเพลงให้ละบ่าวเด้อไอ้บ้านเป็นผู้ร้องเด้อเอาน้ำตาคนเลวละบ่าว
3: น้ำตาคนเลวครับ
5: แม่เรียงของหมอดได้จ้า
3: เอามอบไปน้ำตาคนเลวเออยังมีชีวิตอยู่อยู่ดอก
5: เก็บในเด้อมันก็บ่ออกจากหูได้บ่ว่าไ
3: ปก็จังว่าอยู่นี่แหละฝนตก
5: จ้าฝากวันจนเตือนนะจ้า
3: จ้า
5: ไอ้น้องนั่นเลือกไอ้อันสาวเสียร้ายไอ้ตัวไอ้สองคนตีแม่มาสาวกะละตีนี่ดันดันเลยจ้าไอ้อันเลือกสองคนตีเลยจ้าเบา
3: ครับครับผม
5: สวยๆทางตอกนั่นล่ะจ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแม่เทียงนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนะครับที่โทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ก็ผู้ใดอยากได้กล้วยผงดิบเด้อกล้วยผงดิบสำหรับช่วงกินแก่กดไหลย้อนท้องอืดท้องฟื้กับมะฮอดมาถึงแล้วกับปุกหนึ่งกับ250กรัมราคาเพียง250บาทนะครับเอาไปคูเฮื่อนคูซ่านกระชายดำผสมโสมก็ยังมีอยู่ขวดละ200เนาะน้ำมันเขียวก็มีอยู่นะครับยาที่ฟันปัญจสีนะครับเอากะว่ากันไปเนาะนะครับหลายๆคนกะว่าจังไดเนาะวันนี้ฝนตกช่วงนี้ฝนก็สิตกไปยาวไปฮอดวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อก็สิตกแบบแห้งๆค่อยๆแน่โดยส่วนมากอะอากาศที่ชื้นตลอดเวลาในช่วงนี้นะครับหญ้าก็ยาวเหง้าในพี่น้องโอ้ยหญ้าก็บ่ได้เลี้ยงงัวก็ยังบ่เหง้าแท้ฮัลโหล
6: จ้าสวัสดีจ้า
3: ครับ
6: เสียงไอ้คนที่มีอยู่โอ๊ดบ่ได้จังว่ามันเป็นไปทางใดสันดอก
3: เออนะครับ
6: เอออา อีแม่ขอฟังหมอลำเตยหัวงอกหยอกผู้สาวในเด้อ
3: ครับหัวหยอกหัวหยอก
6: คร
3: ับ
6: แม่แม่แจงแม่น้อยแม่ซึมปลาไอ้สาว 2,000 ปีไอ้ตุ๊กี้หยุดน้ำแน่สาวน้องนำเลิศสาวกาลสินน้ำเอาบัตรสุขุทุกคนค่ะสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับให้สุขคนสุขคนเนาะจากคุณแม่นิดมาม่านะฮะฝนตกแซงแสะแซงแสะอยู่นี่พี่น้องแจ๊กแนวใดบ่อันเบาหยังหรอกเด้อครับเบาบุญจันทร์ขอเพียงมาสาวแหล่มอให้มีน้อยๆบ้านศรีฐานแฟนเพียงสุขคนนี่เด้อนะครับสาวแหล่กับสาวแหล่สาวแหล่โสตายสาวแหล่บ้านหน้าสาวแหล่ฮักสาวแหล่นะครับเอาฟังเจริญกันแล้วกันนะพี่น้องเสียงอันฝนแห้งๆเนาะ

สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกพร้าวบรรเทาอาการแสบบกโหกแสบซุ้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
3: ติดต่อมากันแล้วกันโอ้ยฝนก็จะมันลิ้นดีเนาะมื้อนี้ก็ได้เมื่อใดก็มือนั่นฝนก็ตกเมื่อคืนก็ตกแง่พี่น้องยินดีก็ได้นะพี่น้องตกเมื่อคืนนี่เนาะนะครับอ้าวมันเป็นฤดูฝนสิงหาคมกับกันยายนนี่ฝนจะนำนี่สีไฟเขานะครับพี่น้องนะครับอ่ะขอมากระจัดไห้ประสละนะครับบ้าบุญจันทร์บอกว่าโอ้ยนอนตื่นนอนตื่นขึ้นมาได้ฟังพอดีประสันเนาะนะครับขอบคุณครับอายุ10รูปอย่างอายุศิลป์อายุศิลป์อายุศิลป์รูปรอขอที่ลาวดีเนี่ยเด้อหากเขาเรียกว่าตาให้ศิลป์ลองกับผู้ใดก็ได้โอ้คือศิลป์ลองมาได้บ่มีหูครูลองแล้วนะครับที่ให้เปิดฟังทั้ง YouTube ไปหละนะครับฟังกันไปเนาะนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มรสุมนะครับไม่ใช่ได้บ่เป็นพายุเด้เพียงมรสุมนะครับมรสุมคือมันเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ซื้อนะครับมาจากทางทึ่งทะเลทึ่งอ่าวนะครับแล้วเครื่องทะเลอันดามันผัดเข้าหากันจึงเกิดความชื้นกันตกออกมาเป็นฝนนะครับอากาศแบบนี้ก็สิมียาวไปนะครับพุ่นละฮอดเดือนใดล่ะฮอดวันที่ฮอดวันเสาร์นี่ล่ะพี่น้องเนาะก็สิเศร้าล่ะก็สิฮางก็สิตกใหม่นะครับไปจังซั่นฮัลโหลสวัสดีวันพฤหัสบดี
4: วันแม่เสือมก็สิไปนอนวัด
3: แม่เสือมเตี๋ยก็สิไปนอนวัดตัวหม่องเคยไปเคยมาเพิ่นเนาะ
4: สิมีอย่างนั้นไอ้ปันเฮาพี่ก็ดีใจว่ามันกลางเต้นซะแล้ว
3: ว่าจะได้กลางเต้นดอก
4: ขอเพลงแม่มาขอเพลงหน่อยแม่
3: เพียงยังล่ะ
4: เพียงยังฝนตกรถติดของจุลชัยแม่เมา
3: โอ้คือว่าย้อนยุคกระแตงมันนี
4: ่อันย้อนยุคจุลชัยมันก็ยังร้อนว่าท่านเฒ่าเ
3: ด้โอ้ยเนาะฝนตกรถติดพะนะ
4: เอาดิพิเศษไอ้บรรเทากีแม่
3: อ
4: ้
3: าว
4: ใจดิยังเรายังมีชีวิตอยู่ดีจ้ะ
3: อืมแล้วมีอยู่แล้วก็จอบอยู่หั่นล่ะจอบฟังอยู่หั่นล่ะอืม
4: อาจารย์มอบให้เป็นน้อยเป็นน้อยจ๋าที่ถึงเป็นน้อยเด้อเป็นน้อยเอ้าก็มอบเพลงไทยนี่เป็นน้อยก็ได
3: ้ครับ
4: มาใหม่ก็ได้ยินสาวเสียร่ายก็ได้ยินหายเบิดทุกคนนี่ครับยินดีกันไทยอันแม่เสริมนอนวัดเกิดไทยแล้วเด้ออันจะให้อันสาวที่ท้องสาวน้องน้ำลึกกันเจ็ด2,000ปีเลยยังอาจารย์มีจานมือสุภูสุพจน์นั่นแหละผู้ใดเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี
3: ้ขณะนี้ขณะนั้นอืม
4: อันเป็นบ้าชื่อสินนั่งรอนั่นแหละจะเช้าสวยนั่นแหละ
3: ครับอืม
4: แค่นี้นะค่ะสวัสด
3: ีสวัสดีครับนะครับวันนี้วันศีลตรงกับวันพระดีแม่เสือมกับสิบวอยู่ว่าเป็นยังก็ฟังกันกันเยอะกันเยอะนี่ล่ะวันนี้ขอกฎหมายสิให้เบาเรียงอย่างน้อขึ้นบ่ท่านได้ออกอยู่นะครับอยู่ท่านได้ออกพี่น้องก็บ่มีปัญหาหลายปานใดเด้ปัญหาก็บ่ใครเกิดนี่แหละบ่มีปัญหาเนาะพี่น้องนะครับแต่สิยากนําชีวิตหลายเฮ็ดชีวิตให้ไปมือก็เพราะมื้อนี้มื้ออื่นเขาสิกินข้าวกับหยังว่าซั่นเท่านั้นพอเนาะนะครับอืมบ่ต้องว่าเดือนหน้าเขาสิอยู่จังได๋บ่ต้องไปหั่นนะครับเฮามีคนละเครื่องอยู่มื้อนี้บัดคนจนหมดแล้วฮัลโหล
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ขอต้อนฟังเสียงเอิญ
3: นอนฟังเสียงฝนหรือเสียงอื่น
6: เสียงฝนกับเสียงอื่น
3: อื่น
6: มันต้องแห้งๆจ้ะ
3: แห้งบ่ทั้งหนองๆนั่น
6: แห
3: ้
6: งอยู่ว่าน่ะ
3: เออตั้งแต่ตู่ละพักแม่นก็แห้งว่ามันแห้งตั้งเฮียนข่อยผู้เดียวตกของ
6: มื้อแม่งมานานมานี่ซึมแล้วก็ลุกมาเรื่อยๆ
3: เออแม่นว่าดิกระปิดกระปอยเด้อก็มาได้ก็ไปจักแนวได้ดักว่าข้างบ่ถึง
6: แล่นไปแล่นมาอีหยังล่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกแห้งอยู
3: ่ครับ
6: ให้นี่บ่ฮ้องมาเรีย
3: บบ่บ่ฮ้องดอกมันเป็นหน้าฝนมันบ่ฮ้องดอก
6: จ้ะจ้ะบ่ถามแม่เทียงได้มานาน
3: ครับ
6: จ้ะทางไงปันประชีโยนแน
3: ่ได้ครับ
6: จ้ะน้องสาวสังขารนพร
3: หนอง ข
6: ุดน้ำ
3: จ
6: ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสาวน้องน้องนะครับเอาขอบคุณขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไปนะครับโทรศัพท์มาเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันก็ดีแล้วล่ะพี่น้องว่าพี่น้องยังฟังอยู่นะครับเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้เป็นจังได๋ว่าซั่นเนาะนะครับบางคนว่าโอ้ยฝนกระโตกกระปิดกระวายบ่เป็นแห้งที่จริงมันก็แห้งอยู่หรอกพี่น้องเนาะนะครับแห้งเป็นบางหม่องก็บ่ได้ทั่วกันนะครับแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะนะครับเพิ่นบอกว่าช่วงนี้นะครับอ่าวไทยก็มีกำลังแรงคางขึ้นพอสมควรอยู่ประเภทคลื่นก็ได้สูงกว่า3เมตรนะครับแล้วก็เฮ็ดให้มีฝนตกชุกทั่วไปของประเทศไทยแล้วก็พายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะครับที่มหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มที่ผ่านเขื่อนทางจากประเทศญี่ปุ่นพุ่นล่ะช่วงวันที่6กับ7และคาดว่าจะขึ้นฟังมณฑลเจ๋อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึงวันที่10นะครับ9ถึง10สิงหาคมโดยพายุนี้บ่มีผลต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่าผู้ที่สิไปประเทศจีนก็ให้ระมัดระวังในเรื่องนะครับถือว่าจังซั่นช่วงนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ฝนตกหนักก็คือกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับและการนี้ก็จังหวัดที่หนักแห้งอีหลีนะครับก็คือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอันนี้ฝนที่ตกแห้งเนาะนะครับ4จังหวัดนี่5จังหวัดที่ฝนที่ตกแห้งนอกนั้นก็ตัวควาเป็นเรื่องเป็นเล่านี่ล่ะนะครับเนาะเอาไปล่ะสายโทรศัพท์ก็ได้นะฮะแล้วก็มาฟังเพลงสักคนก็แล้วกันเดี๋ยวสิกันกูได้แน่นี่เอาผู้ใดอยากได้ผู้ใดถามหากล้วยผงเนาะถามดีๆได้มาล่ะเด้อมาเอาเด้อกล้วยผงนั่นกูได้ฟังอยู่ก็ได้เนาะฟังกันแล้วกันน้ำตาคนเลวจากแม่เทียงแนะนำมาบ่าวยุสินร้องพนันจักรอดบ่รอดเด้อบัดนี้นะครับ

0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
2: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกพาวบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้งอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798

0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งสี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
1: สบู่ขิงกสิมาอีกจักสองสามมือเนี่ยเนาะนะครับตัวนี้ก็มีน้มแพะนะครับแล้วก็มีมะขามแล้วก็มะละกอเยอะมากนะครับส่วนขิงกสิประมาณสองมือมาถึงเนาะหนักดันกะล่อหลอบไปนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกพี่น้องฟังเสียงฝนเนี่ยเขาไม่สวดสวดอยู่แต่อีกอย่างนึงกะมันที่หกกับเจ็ดที่ฝนตกหนักด้วยครับเด้อภาคอีสานเขาตกหนักเลยแหละนะครับหกกับเจ็ดนะครับคือมันนี่ก็มืออื่นนะครับส่วนวันที่8ที่9กับฝนลดลงนิดนึงนะครับฝนลดลงวันที่10 11 12 13นะครับอันนี้ฝนให้หน่อยเรื่องเลยละวันแม่ฝนตกหน่อยพี่น้องสบายใจได้ถ้าบุญทำท่านเนาะนะครับรับรองว่าฝนตกหน่อยแน่นอนวันแม่นะครับเอาช่วงนี้ก็นะครับฝนก็กำลังเล็งว่าก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดเนาะพี่น้องนะครับผู้ใดมีโครงการเขาจะมีโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่กับพากันไปเด้อพี่น้องเจ้าสบาบ่เป็นหยังดอกแก้วานยังมันไข้มานี่มันเป็นสายพันธุ์ใหม่มันดูแลยากมันแห้งก็ไข้หวัดธรรมดานะกับไปตรวจพ่อว่าไข้หวัดใหญ่เนาะมันต้องได้นอนโรงพยาบาลเด้เอาช่วงนี้ฝนตกอ่ะฝนตกรถติดเด้อฟังกันนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่แห้งบ่ได้

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

0: เป็นยังจังห้องมาล
1: อนะครับพี่น้องฝนกระตกดีดีเอื้องกับห้องเต็มห้องอยู่นี่นะในกับห้องทรงเฮาก็ได้เนาะมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะเนาะพี่น้องฝนตกก็เว้ายังบ่ค่อยได้ยินกันดอกนะครับได้ยินเสียงแสกมาเสียงฝนเดี๋ยวสิเสียอรรถรสในการฟังเดี๋ยวพอกันในมื้ออื่นเด้อวันศุกร์พุ่นล่ะสําหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนพอกันใหม่นะครับกับงานเพลงที่เนี่ยนํามาถึงร้องเองถึงส่งเพลงใหม่ให้นะครับลูกชายลุงอินนั่นนี่เด้อจากแม่พันเอ็ดนะครับเดี๋ยวมอบให้นะครับอย่าเฝ้านอนหลับเด้อสําหรับคําคืนนี้เอาไว้สําหรับสักครั้งพอกันใหม่ในมื้อต่อไปนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
2: ไม่ได้ตกฝน
3: บ่ตกดอก
2: บ่ตกหรอกเนาะ
3: แต่ว่าน้ําตาที่ตกใน
2: ตกเ
3: นี่ย
2: เป็นหยังคือสิตกใน
3: หัวปลา
2: ที่กะว่ามันเจ้ากินอันตําบักแตกเข้ม
3: บ่เข้ม

0: ใจที่เขาเป็นคนไทยดอกเบี้ยร้อยละก็ได้ที่ไทยมาไว้ดูแลน้อยเท่าไรก่อน
1: น้อยละสิบ
0: ราคาแพงแท้
1: แพงจ้ะ
0: จะขึ้นรายวันกับมาแพงปานนี้เด
1: ้ได้อยู่ค่ะ
0: ลดให้อ้ายซะสิได้บ่ลดจะได้บ่ดอก
1: สิได้บ่ติ
0: แม่น
1: มื้อนี้เด้

0: ใส
1: ไหวเวลาไอ
0: ไหวอยู่ครับไหวอยู
1: ่ไออายุเดี๋ยวเปล่าไออายุหลายแล้วเดี๋ยวไร
0: หลายอยู
1: ่เขาก็หนูอยู่เด้
0: เขาอยู่เพราะว่า
1: ไอสิดู
2: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกผ้าบรรเทาอาการแสบบกโหกแสบส้งอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101

0: บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้มัน
2: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้ามันยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครทางสบายดีทีวีทั้งระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสบายดีทีวีและ www.sbaydtv.com

0: ใช่บ้านผู้ใหญ่มั่นหรือเปล่า
1: ใช่
2: แล้วผู้ใหญ่มั่นล่ะอยู่ไหม
1: ไม่อยู
2: ่อย่าลืมบอกผู้ใหญ่มั่นนะป้าว่าน้องจอยอ่ะมาหา
3: อ่ะเพนเจ๋งแล้วใครมา
1: น้องจอยอะค่ะพี่เขามาหาพี่

0: ใจฉัน
1: เมื่อเธอพอฉันจะรอ
2: ก็บอกแล้วไงว่าเรื่องงานเรื่องงานรำคาญจริงๆเลย
1: ลองให้เต็มที่ไปมีคนน้อง
2: ไม่อยากอยู่แล้วบ้านเนี้ย

0: พี่พอแล้วเพนพี่พอแล้วจริงๆพี่จะเลิกเจ้าชู้นะเพน
1: พี่รู้ว่าเพนรักพี่มาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
4: เคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำ

0: นขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งก็ผู้อื่นนั่นแหละกูบอกต้นหาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบ
2: ่สั่งตำหูไว้แล้วบ
0: ่นี่แหละแรงเจตแดนคือเก่าห้อง
2: ลาบนั่นเด้อ
0: เอาลาบผมโคมเนาะ
2: ก้อยขมเลย

0: เอาจังไดถ้ายังคิดฮอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะผู้ใดสิแค่เฮาเฮ็ดงาน

0: ก็ได้ว่ามั่วๆน้ำกันเพราะมีไพว่าขี้ให้ดอก
1: ขอโทษด้วย

0: ขึ้นดีกันแล้วเนาะขสันฉันไปละเด้อ
1: เป็นจังไดตกลงบ่เมื่อน้ำกูเลยแม่นบ่
0: ป้าอ้ายไปส่งแน่

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเพลงที่จบลงไปแล้วนั้นคือเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะรังสีเสรีชัยเป็นนักร้องลูกทุ่งชายชื่อดังที่มีเสียงดีหน้าตาหล่อเหลาและโด่งดังมาจากเพลงน้ำกรดแช่เย็นรังสีเสรีชัยมีชื่อจริงว่าสมชายใจมุ่งมีชื่อเล่น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ความทุกข์ของคนเรานะโยมนะมีอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บระหวยป่วยไข้มีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยตายจากโลกไปก็มีแต่ความทุกข์เราจะต้องพลัดพรากจากของที่รักไปก็เป็นทุกข์แต่เป็นที่น่าเสียดายมากว่าเราจะจากกันก็ตอนตายเป็นชาติธรรมดาแต่เสียใจด้วยจากกันตอนเป็นเนี่ยมันเห็นใจกันเหลือเกินสามีเลิกกันมีลูกเต้าด้วยกันแท้ๆจากกันมาเป็นซะแล้วหรือน่าจะต้องจากกันตอนตายแต่ก็จำเป็นจะต้องจากกันแล้วเวรกรรมตามสนองทำให้ผัวเมียแยกกันประสบเข้าประสาแทรกสามีภรรยาก็ต้องแยกกันไปคนละหัวคนละหางลูกก็แยกกันไปเป็นการกดแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนะไม่มีความสุขสนุกสนานในชีวิตแต่ประการใด อย่าละเลงหลงไปอย่างนั้นเลยญาติโยมทั้งหลายที่เรามาเจริญพระกรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องการให้รู้ทุกข์เราจะต้องแก้ไขทุกข์ในตัวเองทุกข์ประจําก็คือเกิดแก่เจ็บตายเจ็บระหวยป่วยไข้ขณะนี้เราเป็น

็นโรคอะไรมันมีความทุกข์ตรงไหนปวดทั่วสรรพกายแล้วนะบัดนี้เนี่ยเป็นไข้อย่างแรงนี่คืออาตมาเนี่ยเราก็รู้ทุกข์อ๋อทุกข์นี่ประจำตัวเราก็มีเจ็บระหวยป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความทุกข์อันป่วยไข้นี้ไปได้โดยการทุกคนต้องมีความเจ็บปวดรวดร้าวทั่วสรรพกายไหนปวดรวดร้าวทั้งด้านกายยังไม่พอปวดรวดร้าวทั้งจิตใจเจ็บใจอีกไม่ใช่น้อยก็ตัวเราก็จะต้องประสบมาด้วยกันทุกคนไม่มีใครเลยที่จะต่างแตกแปลกกันไปได้เหมือนกันหมดทุกเกิดนี่มันทุกข์เหลือเกินเกิดในครรภ์ของมารดามีแต่ความทุกข์ต้องอยู่นอนในครรภ์ถึง9เดือน10เดือนครึ่งคราออกจากครรภ์พามีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยจริงๆถ้าโยมเข้าใจเริ่มนึกชาติตอนอยู่ในท้องแม่ได้ไม่มีความสุขเลยเราอยู่ในท้องนั่งยองๆท้องของมารดามีแต่ความทุกข์ในครรภ์ของมารดาปฏิสนธิคลอดมาก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็จำความได้ก็จะเกิดแก่เจ็บตายมันก็ป่วยเรามีลูกคลอดมาก็ต้องป่วยต้องไปหาหมอเยียวยาตลอดเป็นเด็กๆเล็กๆกว่าจะเริ่นไว้ชนะสาเนี่ยมันมีทุกข์แค่ไหนแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจทุกข์อันนี้เลยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการรู้ตัวทุกข์ที่เราจะแก้ไขทุกข์ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาบ้างไม่ใช่มานั่งไปสวรรค์นิพพานมาจิ้มจิ้มหัวจำหลายคนแต่มาเห็นชัดไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยนะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตให้มีสติปัญญาแม้แต่5นาทีเลยแล้วโยมจะไปเอาอะไรตรงไหนนะมันจะไม่ได้อะไรไปเลยนะก็มากันอย่างนั้นแหละสังตายมากันแล้วมาเนี่ยมาได้ความสุขกลับไปเลยมีแต่ความทุกข์แต่ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเอาอะไรมาเป็นหลักญาติโยมที่มาเนี่ยไปบวชชีพรางตามวัดวุ่นวายกันมากเดี๋ยวติดกันเทศกันไม่พักอาทิตย์ผับบาแจกันดะนั่นนะวุ่นวายไม่ใช่บุญบุญนี่ต้องเกิดความสุขด้วยความสงบถ้าไม่มีความสงบในจิตใจแล้วไม่เป็นบุญแน่เป็นบาปเป็นบาปไม่เป็นบุญให้แก่ตัวเองแต่ประการใดออกมาทำนองนี้ชัดเจนมากโยมมาสงบถ้าโยมรู้จริงยิ่งสงบรู้จริงในตัวเองรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้พลาดพลาดจากการจะต้องพลาดพลาดจากของไปที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นไม่มีใครแพ้แต่กันต้องอยู่ในตำรานี้แน่นอนที่สุดผู้เจ้าสอนแล้วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปถามใครที่ไหนจะถามตัวเองการเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็ทำไม่ได้จริงเดินหนอก็ยังเอากันไม่ได้แล้วโยมจะไปอะไรฮะจะไปทำตรงไหนจะไปเอาธรรมยานตรงไหนจะไปสวรรค์นิพพานตรงไหนแค่เรามีสมบัติมนุษย์อยู่ในตัวแล้วครบก็ยังเอาสมบัติมนุษย์ไปทิ้งทุกสิ่งกลายเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์จิตก็ไม่ใสใจก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้วไหนเลยเราโยมจะเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงธรรมะได้จะไม่เข้าถึงเลยอาตมาดูคนออกแล้วคนที่ปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นหาเรื่องหาราวการนินทาจนเสริญเจริญพรตลอดรายการคนที่รู้จริงในธรรมะแล้วเขาไม่วุ่นวายรู้จริงยิ่งสงบปราลบธรรมเขาจะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่อยากจะว่ากล่าวใครเลยไม่ต้องนินทาใครแล้วเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเขาเองเขาเป็นอย่างนี้น่ะนิสัยอย่างนี้มันก็โวยวายแล้วโรคประสาทมันขึ้นมันก็โวยวายถ้าเรารู้จริงแล้วยิ่งสงบจะไม่ต่อต้านต่อไอ้คนโรคประสาทอย่างนี้สติดีแล้วสัมปชัญญะดีกำหนดจิตตั้งสติไว้มั่งสิยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวากู้เหยียดขามีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตได้ไหมยืนหนอ5ครั้งให้ได้บางคนถามว่าปวดแล้วก็กำหนดไงปวดหนอปวดหนอเอาจิตไว้ที่ไหนไม่รู้ปากก็อ้าปากว่าเข้าไปปวดหนอเท่านั้นเองแล้วก็เลิกรู้ไม่จริงต้องเอาสติไว้ที่ปวดโน้น
ไปปักไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนี่เวทนาพอรู้จริงแล้วเกิดขึ้นนั่งดูดับไปอุปาทานก็ไม่ยึดจิตก็สบายไม่ไปยึดถือมันอีกต่อไปอย่างนี้หรอกนะไม่ใช่อย่างอื่นพอรู้จริงซะแล้วก็ไม่ต้องไปเกาะมันหรอกไม่เกาะมันแล้วไอ้ความปวดมันก็สงบไปเองนี่รู้จริงยิ่งสงบไม่อยากจะไปนินทาใครเดินถ้าโยมเนี่ยชอบนินทาชอบใส่ร้ายไปสีเขานั่งปฏิบัติทำให้มันเห็นธรรมะหน่อยได้ไหมพอมีสติสัมปชัญญะครบมาได้โยมจะไม่อยากว่าใครไม่อยากจะนินทาใครไม่อยากจะเอาเรื่องของใครมาเรื่องทั้งตัวก็เต็มเปล่าเต็มกระเป๋าเสือไปเอาเรื่องคนอื่นมาอีกหรือนั่งปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับคนอื่นมาแล้วปฏิบัติตั้งใจจริงๆจะมีกินแค่ไหนเขาก็มีให้กินไม่ต้องไปว่าว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องพูดกันขนาดพระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิจะเสวยพยาหารที่ในประสาทหวังใหญ่ก็ได้แต่พระองค์เป็นนักบวชแล้วเป็นบรรพชิตจะเสวยอาหารยังไงก็ได้ข้าวก็ดำแดงแดงก็ดำแล้วก็ทั้งหมดก็เค็มสิทธะไม่เต็มใจกลืนแต่สิทธะเอ๋ยบัดนี้เราเป็นนักบวชแล้วจึงได้สอนพระว่าปฏิสังขาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิพิจารณาอาหารก่อนเพื่อโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการประมาณอาหารพอสมควรไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่อยังชีวิตไว้ในวันหนึ่งต้องการจะบำรุงสังขารร่างกายเท่านั้นและเรารักษาศีลแปดกันเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุดแล้วไปในกรุงเทพบางแห่งเข้าไปปฏิบัติเขาไม่ต้องรับศีลแปดรับศีลอาชีวะแล้วกินข้าวเย็นกินผลไม้ได้พระเจ้าไม่ได้สอนเลยถ้าผู้มีธรรมะปฏิบัติฝึกต้องเว้นอาหารเช้าบำรุงร่างกายอาหารกลางวันบำรุงงานอาหารเย็นอาหารโต้รุ่งนะบำรุงกามคุณก็เราปฏิบัติทำไปบำรุงกามคุณทำไมล่ะให้รู้แจ้งเห็นจริงหน่อยได้ไหมโยมจะได้ของปลอมไปทำงานไปนั่งกรรมฐานในห้องเย็นโอ้ยวัดนี้เดินเดินจงกรมในป่าแต่พระพุทธเจ้าจะอยู่โคนไม้เลยใช่ไหมท่านเป็นอะไรฮะท่านไปหาแสวงหาที่สงบโคนไม้เรียว่างว่างเปล่าไม่วุ่นวายเราก็อย่าไปวุ่นวายกับใครเขาสิใครวุ่นวายแล้วก็อย่าไปวุ่นกับเขาตรงนี้ถึงจะได้ผลถึงจะได้อานิสงส์แต่คนนะมาทิฏฐิตัดปริโภคกังวลไม่ได้มาว่าคนโน้นว่าคนนี้รับรองโยมทำกรรมฐานไปร้อยปีไม่ได้ผลเป็นบาปนะไม่ได้ผลนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะพิจารณาตมาพูดจากปากจะฉีกไปแหละเพราะเหตุใดเขาไม่สนใจฟังสนใจเอาความสะดวกสบายเดินจงกรมในป่าโอ้ไม่เอาแล้วกลับต้องไปเดินจงกรมในกรุงเทพเนี่ยใบบ้านโน้นดีเดินในห้องแอร์เลยนั่งในห้องแอร์ได้ของปลอมทั้งนั้นคนเดี๋ยวนี้มันชอบปลอมคนแก้มากคนจริงหายากคนจริงมีเมื่อใดไปไหนทุกสิ่งมีความสุขขอฝากไว้อย่างนี้บางคนมาแต่มาเห็นแล้วดูหน้าดูตารู้เห็นหนอใช่ไม่ได้แล้วมานั่งเป็นบาปมาว่าคนโน้นเขามาว่าคนนี้เขาแล้วไม่ใส่เชื่อฟังหลักกติกาซะด้วยกติกาของวัดมีไม่เอาเขาไม่เชื่อวัดโน้นเขาไม่มีหลักกติกาหรอกมีพระมาเทศวันละห้าองค์แล้วเทศดีคนชอบฟังกับชอบพูดเขาไม่ชอบมาวันนี้ต้องมีพระมาเทศไปเทศยานก็จะได้รู้ว่าเนี่ยได้ยานอะไรขอเทศจริงไม่ใช่เลยได้บาปไปแท้ๆขอฝากญาติโยมผู้ใคร่ธรรมด้วยถ้าต้องการใคร่ธรรมปฏิบัติแล้วขอให้เป็นคนจริงมาไม่ต้องอาหารการบริโภคเนี่ยเอาสะอาดไว้อย่าให้สกปรกเท่านั้นเองพอแล้วจะเป็นปูเค็มหรือปลาทูก็ทานได้อาตมามาเป็นเด็กเนี่ยไปโรงเรียนปูเค็มหนึ่งตัวยายห่อให้ปลาทูตัวเดียวบางครั้งมีไข่ต้มลูกเดียวต้องไปกินหาดทรายไปกินกับเพื่อนอายเขาเพื่อนเขามีแกงหมูแกงเห็ดเป็ดไก่เราไม่มีก็เขาก็ต้องไปกินหาดทรายหน้าวัดบางพุทธาแล้วก็กินน้ำที่แม่น้ำเนี่ยแล้วก็ลูบเนื้อลูบตัวเข้าห้องเรียนไปเนี่ยเรากินปูเค็มมาปลาทูตัวแจ็คมาจากเมืองจีนกินปลาทูปูเค็มแล้วก็เขาเป็นอาเซียเป็นใหญ่เป็นโตนั่นแหละเขามีธรรมะละคนจีนเขามีธรรมะแต่จีนยุคใหม่สมัยนี้เชื่อไม่ได้มันมีเลือดคนไทยขี้เกียจผสมไป
แล้วขี้เกียจขี้โกงก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันคนจีนเดิมเนี่ยวงตระกูลของเขาเนี่ยเขามีหลักธรรมไปอยู่ที่ไหนมีจะรวยที่ไหนเขามีธรรมะประจำใจคนไหนมีธรรมะรวยเมื่อนั้นคนที่ไร้ธรรมะขาดเหตุผลไร้สติปัญญาแล้วเอารวยไม่ได้ยังเอาดีไม่ได้ด้วยมีแต่ทิฏฐิมานะตลอดรายการมีแต่บาปกรรมไม่รู้จักของทุกข์ไม่รู้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมันใดเลยเนี่ยตมาเนี่ยประสบกรรมมาแล้วนี่เวลาการเวลาป่วยทุกทีมันจะปวดมืดล้าสิรถชนรถชนที่คอพับไปนึกถึงนกเราไปหักคอมันน่ะต้องเป็นร้อยตัวเนี่ยจะหมดเวรกรรมหรือไม่มันจะต้องใช้ฆ่านกเราไปหักคอมันเป็นร้อยตัวนะแล้วก็ถกหนังมันด้วยแล้วเราก็ต้องมาปวดรวดร้าในร่างกายของตนที่เราไปทำกรรมทำเวรมาก็ต้องอุทิศให้เขาเราไปทำเข้ามาต้องยอมรับอย่าไปปฏิเสธทุกข้อหาแต่ประการใดอย่ามักง่ายมักได้เลยคนเรามาวัดนี่มักง่ายมักได้จะเอาอย่างดีแต่ก็ไม่สร้างความดีมันจะได้ดีไหมไม่สร้างความดีเลยมันจะไม่ได้ดีติดตัวไปดีที่ละความชั่วละพยศละทิฏฐิมานะเสียแล้วตัดปฏิพงกังวลทางบ้านมาอย่าไปห่วงบ้านไม่งั้นทำไม่สำเร็จทำไม่ได้ผลห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นั่งจิตไม่สงบละแม้ว่าจิตไม่สงบเช่นนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ตั้งสติไว้เลยจิตมันวุ่นวายแล้วก็ตั้งกำหนดคิดหนอคิดไม่ดีมันจะบอกเราคิดดีมันก็จะบอกเราก็สติมันบอกเราเองสติสัมปชัญญะมันเป็นตัวธรรมะประจำตัวเองแล้วเราก็จะได้มีปัญญารอบรู้ในกองการสังขารรู้ทุกข์แม้ความทุกข์เนี่ยโยมมันเจริญกรรมฐานจะแก้ทุกข์ได้จะหมดทุกข์จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ระทมขมขื่นแถมเอาทุกข์จรมาอีกเหรอทุกข์ของตัวเองก็มากมายถึงขนาดนี้พาไปเอาทุกข์นอกบ้านมาทำไมทุกข์จรมาทำไมมาปล่อยให้ทุกข์มากมายเช่นนี้การเจริญกรรมฐานต้องการบำบัดทุกข์และจะไม่สนใจกับทุกข์จรนอกบ้านเอามาใส่ใจเลยมีสติไว้หน่อยได้ไหมอาตมาสังเกตมามากแล้วมาที่นี่เสียใจได้น้อยจังทีคนตั้งใจจริงๆต้องการแสวงบุญน้อยมากมาแสวงบาปมากปากก็เป็นบุญอยากจะมาเจริญกรรมฐานแต่ใจทำไมเป็นบาปถ้าโยมรู้จักทุกข์ได้เห็นอกเห็นใจกันอกเขาอกเราเมื่อใดแล้วจิตโยมจะเป็นบุญถ้าจิตใจโยมเป็นบุญแล้วน่ะมีแต่ความสุขในบ้านทั้งหมดสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเลยนะลูกเต้าก็จะสามัคคีกันจะไม่แย่งสมบัติกันแต่ประการใดเพราะจิตใจเป็นบุญถ้าจิตใจเป็นบาปบาปเป็นบุญแล้วไม่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองเนี่ยไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นฟ้องกันถึงโรงศาลตลอดรายการมีแต่วุ่นวายเนี่ยวุ่นวายเนี่ยมีทุกข์น่ะเป็นบาปไม่มีความสุขแต่ประการใดขอฝากไว้ในวันนี้แต่มาสังเกตมาหลายรุ่นนี่พยายามสร้างศาลาไว้ให้เขาปฏิบัติให้สะดวกสบายต้องการอย่างนั้นคนที่รู้จริงนะจิตสงบมันไม่สงสัยอะไรเลยเพราะหายสงสัยแล้วไม่สงสัยต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนจะไม่สงสัยต่อพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะจิตใจเป็นบุญจิตใจไม่เป็นบาปแต่คนไหนจิตใจเป็นบาปมันจะสงสัยตลอดไปเอาความดีมาเป็นความชั่วเอาความชั่วมากลายเป็นความดีนี่แหละเห็นจงองจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเศรษฐีในใจไปเล่นใบบนบกแบบประเภทนี้มากอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีในใจก็ทำไมหนอไปเล่นใบบนบกมันจะไปได้เหรอต้องเล่นใบในน้ำสินี่แหละพวกเศรษฐีในใจอยากรวยอย่างเดียวแต่ไม่ทำอยากรวยแต่อยากไม่อยากทำเป็นกิจกรรมที่เลวร้ายไหนเลยละบุญจะเกิดขึ้นกับโยมเองจะไม่เกิดแน่ๆมาปฏิบัติกรรมฐานข้อหนึ่งต้องได้เมตตาได้เมตตาแล้วโยมจะไปว่าใครเขาเหรอมีแต่เมตตาไม่เป็นโจรไม่โจรลังไอ้พวกโจรลังนี่ก็ไม่ใช่หมายความกับขโมยหรือโจรปล้นหมายความว่าคู่ปราศจากเมตตาไม่มีเมตตามันก็ใจดำเอาไม่ผิดเช่นนี้แหละชอบว่าเขาชอบด่าเขาชอบนินทาเขาอย่าลืมนะโยมนะถ้าโยมมีลูกระวังนะชอบนินทาชอบให้สายไล่ไปสีเขาโดนไปถึงตอนลูกมันจะโดนสายไล่ไปสีนะขอฝากไว้ในวันนี้โดยทั่วกันวันนี้วันสิ้นเดือนเนี่ย
ขอให้มันสิ้นไปในเรื่องนี้อย่าเอามาปรารภได้ไหมอย่าเลื้อฟื้นเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เลยอาตมาพูดมานานไม่มีใครจำเอาไปใช้ไปไหนก็ปากไวใจก็เบาเรื่องเก่าดันเอามาเลื้อฟื้นเรื่องอื่นมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำไปทำไอ้กิจที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องคนอื่นทั้งนั้นแต่เอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราสิเป็นคนไม่ดีทหารมุมกลับหรือมุมมองแล้วในแง่คิดเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีไปว่าเขาถ้าคนดีมีปัญญาเขาไม่ว่าใครเขาไม่นินทาใครและเขาไม่ใส่ร้ายไปสีกับท่านผู้ใดมีแต่จิตเป็นกุศลสร้างกมลสันดานให้เกิดธรรมะประจำจิตประจำใจของตนความทุกข์มันก็หายไปได้คนหนึ่งเนี่ยนางเจริญกรรมฐานมันได้เมตตาแต่ทำให้มันได้หน่อยได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยยืนหนอก็ไม่ได้เอาปากยืนจิตที่จะปากมีสติอยู่ควบคุมนั้นก็ไม่ได้ทำเสียงหนอก็เอาปากว่าเสียงหนอแต่สติที่จะอยู่กับหูที่จะฟังเสียงนั้นมีธรรมะมีทรัพย์อยู่ที่หูมีทรัพย์อยู่ที่ปากมีทรัพย์อยู่ที่ตาเท่านี้ก็พอแล้วตามีทรัพย์ดูของแต่ดีมีประโยชน์ของไม่ดีจะไม่มองจะไม่สนใจอย่างนั้นจึงจะกำหนดว่าเห็นหนอศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าคุณศีรษะห้าครั้งเราจะรู้ได้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้กำลังมีชู้คนนี้กำลังเป็นโรคมะเร็งและจะต้องตายในที่สุดหัวไม่มีแล้วออกมาอย่างนี้ชัดทำให้มันได้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ฉันจะมาสวรรค์นิพพานมาบวชชีพรามแก้บนบวชแก้บนเจ็ดวันเลยบนอย่างเดียวคุยกันฉบับเลยแล้วให้เวลาฆ่าเวลามันหมดไปเหมือนฆ่าชีวิตให้ตายไวขึ้นมาฆ่าชีวิตฆ่าเวลาให้หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่ประการใดญาติโยมที่รักเอ๋ยโยมเห็นด้วยหรือไม่นี่แหละเรื่องจริงที่อาตมาพูดไม่จริงจะไม่พูดนะไอ้มันเสียเวลานี่อาพาธหนักด้วยไม่สบายมากก็ต้องพูดจนกว่าจะตายขอฝากไว้ข้าวปลาฉันไม่ได้หลายวันแล้วก็ต้องทนนะขันติความอดทนทนกล้าตามได้ทนลำบากได้ทนเจ็บใจสังคมได้ใครจะมาด่ามาว่ากอดเนื้อของเขามันก็กลับไปหาเขาเองอย่าไปรับมันมาคนที่ไร้ปัญญาชอบหาเรื่องชอบไปรับเรื่องคนอื่นมาเรื่องของตัวเองไม่เอาไม่รู้จักจะแก้ไขประการใดแล้วไปเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะนี่เรียกว่าทุกข์จรใช่ไหมนี่แหละญาติโยมเอ๋ยในตัวเองมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอาตมาไม่สบายมากเอาบวชหน้าคือผ้านั่นไม่สบายอย่างนี้ใจวิวิตังสติไว้จนได้จนบวชหน้าจบที่ผ้าองค์เมื่อวันเช้านี้เมื่อวานนี้เรื่องไงจำไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ป่วยอย่างหนักแล้วอย่างป่วยแล้วก็จะต้องรับแขกอีกตีสองมาแล้วสุโขทัยพิษณุโลกมากินข้าวตีสองสามร้อยกว่าคนแล้วต้องให้ธรรมะไปถึงตีสามครึ่งตลอดรายการแล้วเขาก็นอนกันหมดแล้วเราก็ต้องสู้สิเราเกิดมาชีวิตความต่อสู้ต้องสู้ไปจนกว่าจะตายอย่าโยมเห็นใจขอฝากไว้ถ้าเรามาเนี่ยตั้งใจหน่อยได้ไหมบางคนเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนมันตั้งใจจริงๆ5คนเป็นคริสต์5คนพี่น้อง5คนเป็นคริสต์หมดตั้งใจเต็มที่เลยเขาก็ไม่ดอกคนอื่นแล้วว่าเขาเป็นคริสต์แต่หลวงพ่อรู้กลับไปกิจการงานในบ้านดีหมดลูกก็ไปทำขึ้นพ่อแม่ก็ถามหนูไปไหนกันมาไปวัดอัมพวันไปนั่งกรรมฐานไม่เป็นไรไม่ขาดศาสนาหรอกหลวงพ่อท่านบอกเราก็นับถือคริสต์ก็นับถือไปแล้วกิจการก็ดีขึ้นพ่อแม่อนุโมทนายกมือไหว้เป็นฝักถือ

จะเป็นบาปตลอดไปเนี่ยมาเนี่ยอาตมาสังเกตหมดแม้บางคนไว้ยศไว้อย่างถือทิฏฐิมานะโอ้อย่างนี้กินไม่ได้ต้องอย่างงั้นอย่างนี้นะเอาอย่างนั้นก็ไปนั่งกรรมฐานที่โรงแรมไปนั่งกันที่โรงแรมโน่นจะได้มีอาหารเสิร์ฟให้นี่ขนาดพระพุทธเจ้าเจ้าท้าวสิทธัตถะนะเป็นจักรพรรดิท่านยังฉันอาหารในบาตรลูกเดียวขนมข้าวต้มปนกันหมดเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วก็เสวยพระกายอาหารเวลาเดียวแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดไปนี่ขนาดเนี่ยท่านเป็นจักรพรรดิเราเป็นอะไรแหมถือทิฏฐิถือมานะอาตมาสังเกตคนที่มาที่นี่มากมายไม่ต้องมาเล่าอาตมาฟังอาตมาดูหน้าก็รู้แล้วเขาไม่ได้ผลเขาไม่ได้อานิสงส์แต่ประการใดจิตใจมันหดลดราคาจิตใจไม่เบิกบานหันษาแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะได้อะไรล่ะคนที่ดีมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวเลยพระพุทธเจ้าเคยถือตัวไหมไม่เคยถือเลยแขกมาก็ต้องรับยินดีต้อนรับเสมอไม่รังเกียจแขกแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนนี่เห็นไหมบางคนไม่มีธรรมะรู้เลยคนไหนได้ธรรมะขาดเหตุผลจะขี้เกียจก่อนพอไม่เอางานเอาการเนาะใครจะมีงานข้าก็ไม่รับรู้แต่ใครทะเลาะกันแล้วขยันจะไปรู้ไอ้เรื่องบ้าๆบอๆของเขาคนไร้ธรรมะชอบรู้ไอ้เรื่องไม่ดีเรื่องบ้าๆบอๆคนบ้าบอมีมากเหลือเกินดูหนังสือพิมพ์ถ้าลงเรื่องพระเรื่องอะไรเรื่องเร็วๆแล้วก็อ่านกันติดตามอ่านกันแต่พระที่สร้างความดีให้กับประชาชนเขาไม่เคยลงหรอกหนังสือพิมพ์มันบอกว่าพ่อขายไม่ดีเรื่องดีนี่ไม่มีใครอ่านก็คำนวณประชาชนได้ประชาชนชอบความชั่วของคนอื่นชอบติดตามอ่านไอ้คนนั่นข่มขืนช้ำเล่านั่นชอบอ่านแล้วก็เอามาเล่ากันเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีปัญญาแล้วทำให้รวยสวยดีไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครไปลงหนังสือพิมพ์เพราะไม่มีคนอ่านก็แสดงสรุปผลงานว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบผลดีไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วชอบอ่านความชั่วเอาไว้มาในสมองความดีของใครไม่ได้นำเนินการเอามาใช้ในตัวเองแต่ประการใดคนประเภทนี้มีมากในสังคมคนไทยนี่แหละสังคมคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนะอาตมาจะกล่าวว่าประเทศไทยศาสนาเจริญไม่ได้เจริญวัตถุแข่งกันสร้างวัดแข่งกันสร้างโบสถ์แข่งกันกระทั่งชาวบ้านก็ไม่เคยมีเงินสร้างโบสถ์มาต้อง10ปีถึงจะเสร็จโบสถ์ราคาเป็น40ล้านก็โบสถ์เนี่ยท้องถิ่นเราเนี่ยยากจนก็สร้างเล็กๆสร้างพออัตภาพของบ้านเหนือบ้านใต้จะได้ช่วยกันซ่อมได้สร้างซะใหญ่โตและแข่งกันแต่ธรรมะไม่เอาเลยอาตมาไปประเทศศรีลังกาเมื่อ2115ประชุมผู้สาพันแห่งโลกลงจากเครื่องบินโคลัมโบแล้วก็รถเดินทางไปมีแต่กวางอีมั่งลิงข้างป่างชะนีเดินให้ไกวไก่ป่าเป็นฝูงเลยกระต่ายป่าเป็นฝูงเลยมีไหมประเทศไทยเอากินหมดแล้วตัดไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ป่าหมดแล้วนี่อย่าสัตว์หนาประเทศไทยเจริญเนี่ยก็ป่าเป็นบุญใจมันเป็นบาปมันฆ่าสัตว์ได้ลงคอกระต่ายป่าก็กินหมดแล้วไก่ปลาก็กินหมดแล้วที่วัดนี้ตะกอนนี้ไก่ปลาเยอะกระต่ายปลาเยอะไม่มีแล้วสักตัวเดียวมันก็คงหมดไปตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากคนเราไม่มีบุญวาสนาเป็นบาปเป็นกรรมที่จิตใจของเขาเขาจึงได้สร้างบาปได้ลงคอขาปราศจากเมตตาดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยเรามามีแต่ความทุกข์เรามานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขความเจริญในจิตใจบ้างเนี่ยอย่างเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้ามากันเยอะแยะหมดบอกหลวงพ่อคะฉันตั้งแต่มานั่งกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อเนี่ยครอบครัวฉันมีความสุขมากตะก่อนเนี่ยพ่อบ้านฉันเนี่ยเจ้าชู้แล้วก็เล่นการพนันไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกเลยนะหลวงพ่อเนี่ยฉันไม่ได้บอกกับหลวงพ่อหรอกว่าฉันเป็นคริสต์ฉันมีทุกข์เขาลือกันเลยฉันก็มาแต่ฉันมานั่งกรรมฐาน7วันแล้วก็มา7วันแล้วก็นั่งได้แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลฉันกลับไปแล้วฉันไม่เคยทะเลาะกับผัวเลยฉันไม่สนใจแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วก็ดูลูกต่อไปลูกก็ดีหมดหนักข้าวทำยังไงโยมพ่อบ้านกลับเหมาเลยเลิกเจ้าชู้เลิกเที่ยวเลิกเล่นการพนันเอาใจใส่ลูกอาศัยเมียขึ้นนี่อานิสงส์ได้คือความสุขมันแก้ไขทุกข์ได้เนี่ยอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีความสุขนี่คือคริสเนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเฉลุยก็จะมาที่นี่สองรุ่น

ก็จะมาหลายรุ่นไม่ได้เพราะตารางมันเต็มเอามาเข้ากับกองทัพบก3รุ่นเนี่ยส่วนมากก็เป็นคริสต์ไม่จะเป็นพุทธแต่คริสต์ก็ยอมรับเฉพาะที่นี่นะยอมรับที่นี่แหละพุทธเหยียบโทอวัชิตะพุทธโทคือพระพุทธเจ้าต้องอยู่ที่จิตใจไม่ใช่อยู่ที่เท้าโยมเนี่ยมาเนี่ยหลายเจ้ามาจากพุทธโทเอาเดินจงกรมพุทธโทเนี่ยเหยียบลงไปพุทธเหยียบโทพุทธเหยียบโทขนาดนี้ลูกพระพุทธเจ้าอยู่ฝาผนังเขายังไม่นอนหันเท้าไปที่ลูกพระพุทธเจ้านะเขาเคารพบูชานะอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่มาทำมาก่อนแล้ว10ปีพุทธเหยียบโทพุทธเหยียบโทมานานแล้วเลิกแล้วไปเจอหลวงพ่อในป่าครับหลวงพ่อบอกอย่าทำตรงนั้นเลยเป็นบาปนะมินเมต่อผู้มีบุญคุณกตัญญูตเวทีท่านบอกไว้ชัดเจนนะเราก็เลิกตั้งแต่นั้นมาแล้วจึงเจริญมาอย่างนี้เจริญด้วยความสุขเสื่อมไปด้วยความทุกข์ออกให้มันหายจากตัวไปเนี่ยสภาวะทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสภาวะทุกข์จริงๆโยมเอ๋ยอาตมาเนี่ยไม่สบายมีแต่ความทุกข์ตลอดในการหาความสุขไม่ได้เลยไม่อยากได้อะไรเลยถ้าเรามีป่วยหนักเจ็บหนักมันจะออกมาในรูปแบบว่ามีแต่ความทุกข์สภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วนะเราจะไม่มีความสุขเลยปวดก็เป็นทุกข์ไข้ขึ้นสูงก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยปวดศีรษะเป็นกำลังก็ตั้งสติไว้ทนต่อเวทนานั้นแล้วเราก็กำหนดเวทนาได้การปวดก็ลดน้อยลงไปถอยลงไปนี่สภาวะทุกข์เนี่ยแก่ตรงนี้จิตใจเป็นทุกข์เราก็แก้จิตใจทำจิตใจให้ดีทำให้มีปัญญามีสติควบคุมจิตได้ไว้หน่อยได้ไหมถ้าทำได้แล้วสภาวะทุกข์หายไปทุกข์มันจะหายออกจากจิตใจจิตใจจะมีความสุขในเมื่อจิตใจมีความสุขเช่นนี้แล้วทำอะไรไม่มีทุกข์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวเท่านั้นนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าโยมมาปฏิบัติไม่ได้นึกตรงนี้ไม่ได้ผลจะไปอภวานิพพานไม่ได้ผลแน่แน่ไปถวันนิพพานได้ยังไงจิตใจยังเป็นบาปอยู่เลยแล้วไม่เป็นบุญเป็นกุศลยังไปติตำหนิคนโน้นตำหนิคนนี้บาปบอคอแตกอย่าไปถือใครเขาถือตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปว่าใครเขาหรือเปล่าตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จะสงบนี่จะรู้จริงยิ่งสงบปราลบธรรมจะไม่ว่าคนอื่นอีกต่อไปมีอะไรก็ทานให้มันอิ่มไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเท่านี้เองนะมีอะไรก็เป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอะไรให้เราทานยังไงทานอย่างนั้นบางคนเนี่ยคนไม่มีหลายประเภทบางคนก็พูดดีบ้างไม่ดีบ้างมาพูดน่ากินบ้างไม่น่ากินบ้างอย่าไปสนได้ไหมถ้ามันโยมไปสนใจเรื่องนี้โยมไม่ต้องปฏิบัติเลยนะได้บาปใครจะพูดดีไม่ดีนิ่งแค่อย่างเดียวอดทนแล้วก็ตั้งกำหนดจิตกำหนดรู้หนอรู้แล้วแกเป็นคนโลกศาสตร์รู้หนอรู้แล้วแกแค่นี้เองรู้หนอแกเป็นอย่างนี้แกถึงพูดออกมาอย่างนี้เท่านี้เองโยมจะได้ผลสอบได้ด้วยสอบไม่ตกแม้โดนกระทบกระเทียบพอหน่อยสอบตกเลยเหรอสอบตกตั้งแต่ออกแขกแล้วจะเล่นไม่ดีแล้วมั้งเดี๋ยวชีวิตอนาคตจะได้ผลประการใดไม่มีความอดทนแต่ประการใดนี่สภาวะทุกข์มันมีแต่ทุกข์เก็บเราหวยป่วยไข้ได้แต่ตัวใครขึ้นมาจะรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเนี่ยการเจ็บหวยป่วยไข้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการตัวใครตัวมันต้องประสบเอาเองเนี่ยกรรมาเนี่ยป่วยมาตลอดเวลาการแต่ก็ต้องทนใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์สติปัฏฐาน4ขันธ์5รูปนามเป็นอารมณ์ตั้งสติอารมณ์ไว้แล้วมันสามารถจะสู้กับกองทุกข์ในนาประการได้บักินนกะทุกข์ก็คือโศกเศร้าเจ็บป่วยเป็นต้นโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการไปเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์และโศกเศร้าแทนเขาเป็นไปไม่ได้เลยอย่าไปเอาอย่างนั้นปฏิญญากาศทุกจรนอกประเด็นเอามาไว้ในตัวเองโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการตลอดรายการไหนเลยเล่าโยมจะมีความสุขเล่านิพพัททุกข์หนาวร้อนหิวละหายเป็นต้นบางคนมักกินมักได้ก็เป็นทุกข์กูไม่มีนั่นกินกูมีแน่นั่นกินมีแต่ทุกข์เนี่ยหนาวมากเกินไปร้อนมากเกินไปไม่ต้องทำงานไม่ต้องสร้างความดีหิวละหายเกินไปเป็นต้นนี่เรียกว่านิพพัททุกข์เกิดทุกข์แล้ว
ถ้าเรามีสติดีเราจะไม่มีความทุกข์หรือหิวหรือหายแต่ประการใดแล้วจะอดทนต่อไปมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่กรรมฐานพยาธิทุกข์ทุกข์เกิดตามร่างกายร่างกายเป็นโรคภาวะไม่สู่ความเป็นปกติมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเรามีกรรมฐานดีแล้วความทุกข์ในร่างกายมันก็หายไปนะมันก็หายออกไปได้ขอให้ทำให้ถึงโยมอย่ามาพูดว่าอาตมาเลยโยมยังไม่ถึงขั้นดียังดีไม่พอนะยังไม่ทันถึงจบพอยังไม่ดีมันก็ต้องทำไปก่อนสิกว่าจะถึงขั้นนี้ถึงจะดีพอนะสัตสันตาปทุกทุกเกิดจากกิเลสเผาผลาญเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะเกิดจากโมหะมันเผาผลาญมันไฟเผาหัวใจตลอดรายการถ้าเรามีสติปัฏฐานสี่ใช่ทุกเอ้ยทุกหนอมันทุกอย่างจิตใจของข้าพเจ้าเหลือเกินคือโลภะอยากได้ของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยมันเป็นทุกข์โทสะโมโหโกรธาไว้ในใจเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเองนะแล้วมันเผาจิตใจให้ร้อนลนทนไม่ไหวมีแต่ความทุกข์นานาประการแถมกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์จากกิเลสเผาผลาญอย่างนี้แหละหนอเราไปโกรธเขาทำไมกระทั่งที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธเขาเขาก็สบายแต่เราเป็นคนลำบากเรามีทุกข์เราเป็นบาปในใจเรียกว่ากิเลสเผาผลาญใช่ไหมโมหะเผาผลาญคือคนไร้ปัญญาสอนกรรมฐานเพราะก็ไม่เอาด้วยจะเอาแต่นิสัยของตัวเองออกมาใช้เลยกลายเป็นคนที่กิเลสเผาผลาญหาปัญญาไม่ได้เลยมีลูกก็โง่หมดทั้งครอบครัวโง่ตลอดเลยการเพราะไอ้พ่อแม่มันโง่มันมีโมหะไม่ยอมรับฟังใครทั้งนั้นใครจะแนะนำยังไงก็ไม่เอานี่กิเลสเผาผลาญใช่ไหมมีแต่ความทุกข์ตลอดเลยการมีปากระทุกทุกเกิดจากผลบาปกรรมที่ตนทำไว้ได้แต่ตัวอาตมามาหมดแล้วนี่เนี่ยเกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้หักคอนกตกปลาเผาเต่าแล้วเอาข้าวไปให้พระเอาไปกินซะเองเราก็มีทุกข์ติดตามมาทันทีเป็นเปรตตลอด52วันปากจูกินอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากขอให้บำบัดทุกข์ด้วยการเจริญพระกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะทุกขณะได้ไหมบางคนโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ก็เหตุใดเพราะขาดสติทำกรรมฐานขาดสติไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยแค่ตั้งสติไว้แค่5นาทีแล้วยังตั้งกันไม่ได้แล้วยอมจะไปเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนแต่สมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีแล้วจะไปเอาเรื่องอื่นที่ไหนแล้วขอฝากไว้นี่ทุกข์เกิดจากบาปกรรมอาตมานี่มีทุกข์มาเรื่อยเลยรถตกเหวที่แม่สอด30กว่าปีมาแล้วรถพังหมดทั้งคันอาตมาต้องตายเหวขึ้นมาเลยนี่ทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยเกิดทุกข์ของเราเองบาปกรรมเกิดจากเรากระทำเองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราแต่ประการใดขอโยมได้ทราบนัยยะดังกล่าวมาสหคตาทุกข์ทุกข์เกิดจากโลกกระทำอย่าไปหลงโลกหลงธรรมหลงกิจกรรมที่ไร้สาระนินทาชั้นเสริญนินทาชั้นเสริญอย่าไปสนใจขอประทานโทษโยมถ้าเขาด่าเราวันนี้มากวันนั้นได้กำไรตั้งสติเอากำไรให้ได้วันไหนเขายกยอปอป้านเราชั้นเสริญเราวันนั้นขาดทุนอย่างย่อยยับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนโยมไปพ่อค้าแม่ค้าคิดขาดทุนไว้ก่อนแล้วหาทางแก้ขายโยมต้องได้กำไรโยมเป็นแม่ทัพคิดชนะเขาต้องแพ้นี่ตรงนี้เป็นรับสมองนะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกธรรมอย่าหวั่นไหวเลยอย่าไปเชื่อโลกธรรมเขาสรรเสริญนิ่งเขาสรรเสริญหน่อยก็ถูกกระโดดแล้วเขาว่าหน่อยก็โมโหโทโสเป็นต้นอย่าสนใจโลกธรรมอันนี้ใครจะสรรเสริญนินทายังไงว่าเราดีเราก็ไม่ดีตามปากมันพูดมันว่าเราเป็นคนชั่วเราก็ไม่ชั่วตามปากมันพูดอย่าไปสนใครว่าไงก็ช่างเรื่องของเขาโลกธรรมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าโยมเจริญกรรมฐานได้โยมจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอาหารปริเยจะทุกข์ทุกข์เกิดจากการเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพการงานมีแต่ความทุกข์ไม่เหตุใดเพราะว่าอาชีพนั้นไม่ถูกต้องกับจริตของตนค้าขายโดยที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นขายสัตว์
แต่ก็ไปฆ่าเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างข้อเดียวนะนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นอาชีพอาชีพดีมีปัญญาจะไม่มีทุกข์เลยให้มันเข้ากับหลักปฏิบัติของเราเราถนัดการฆ่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่าไปก้าวกายให้มันเกินไปทำให้เกิดมีทุกข์ในการเลี้ยงชีพแต่ประการใดวิวาทมูลกทุกข์ทุกข์เกิดจากการหนักใจถ้าเราหนักอกหนักใจนะเอาคนอื่นมาหนักแล้วมันมีแต่ความทุกข์อย่าหนักอกหนักใจเลยให้เบาใจเสียให้มีสติสัมปชัญญะตลอดเลยการทุกข์ของขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่ความทุกข์ตลอดทุกข์เกิดจากขันห้านั้นถ้าเราเจริญกรรมฐานโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคยรูปกับนามกายกับจิตปฏิบัติไว้รับรองทุกข์ของขันห้าก็จะหายไปเหลือแต่นามธรรมจิตมันก็ดีไม่มีทุกข์นี่แหละขันห้าก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นโลกก็เป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงได้เวทนาก็เป็นทุกข์เพราะมันปวดทนไม่ได้สังขารปรุงแต่งมันก็ปวดอย่างนี้น่ะหนอเรากำหนดปวดได้มันก็หายไปจะได้ไม่มีทุกข์ต่อขันห้านี้เวทนาสัญญาคือความจำมันก็เป็นทุกข์แล้วจำไม่ดีมาก็เป็นทุกข์จำดีๆมีสติปัญญามันก็เป็นความสุขไปจำไอ้เรื่องเร็วๆของเขามาในสัญญาก็เรียกว่าสัญญาในขันห้าเหมือนกันอย่าไปจำไอ้ความเร็วของใครเข้ามาไว้ในสมองเลยตรงมีสัญญาความจำได้ไม่รู้ที่ดีเถิดโยมจะประเสริฐเป็นความสุขออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี่ความหมายมีมากมายเหลือเกินเนี่ยจะมาเนี่ยเกิดทุกข์เป็นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วตั้งแต่ไปยุโรปมาก็ยังไม่หายดีก็เราสร้างเวรสร้างกรรมเราไม่เรายอมรับที่เราสร้างเวรยิงนกตกปลาต้มเต่าก็ยังมีกรรมอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้หนี้เขาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่จะทำกรรมฐานแล้วก็เลิกเป็นหนี้กันเลยไม่ใช่แต่ก็เรารู้จริงก็ต้องยอมรับกรรมที่เราทำไว้เราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับใช้กรรมที่ทำไว้อยู่ตนเองอย่าจะมาทำกรรมมามากเนี่ยแต่ชีวิตเราคงไม่สิ้นหวังมาได้กรรมฐานประจำจิตประจำใจของเราแก้ไขทุกข์ถึงบรมสุขจนได้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกยาวนานเราอาจจะถึงที่หมายอันนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าญาติโยมมานั่งกรรมฐานก็หมั่นแผ่เมตตามีเมตตาเป็นอันดับแรกอันดับสองแก้ไขทุกข์อันนี้ที่ได้ชี้แจงแสดงมาได้ผลมันทุกข์อกทุกข์ใจหนักอกหนักใจอย่าเอาหนักไว้ในใจอย่ามาทุกข์ใจเลยตั้งสติอารมณ์ไว้แก้ไขทุกข์ได้มันมีทุกข์อะไรเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือโยมก็แผ่เมตตาให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะเรียนได้อย่างที่มีตัวอย่างในวัดทุกข์เรื่องสามีไม่เอาเหนือเอาใต้นะเจ้าชู้มั่งอะไรบ้างอย่าไปสนใจเอาทุกข์ผัวมาไว้ในใจทำไมเราก็แก้ให้เขาโดยแผ่เมตตาสามีใช่ไหมเขามีความสุขความเจริญหันมุมมองและแง่มุมกลับมันจะทำให้เกิดความสุขในครอบครัวได้อย่าไปทะเลาะวิวาทกันเลยอย่าจะไล่ไปชี้กันมันจะเกิดความทุกข์หนักผสมทุกข์มากขึ้นเลยก็เก็บความทุกข์ไว้ให้ลูกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมนะเนี่ยเขาทำได้ผลส่วนมากเป็นคริสต์ไม่ใช่พูดซะแล้วนาทิดายเหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องบุญบ้างการกระทำที่จัดเป็นบุญมีอะไรบ้างบางทีว่าใจเป็นบุญอย่าใจเป็นบาปนี่สรุปเรื่องหนึ่งบุญคือความสุขทุกคนต้องการอย่างนี้แล้วก็บุญนั่นที่จะทำจัดเป็นบุญมีอยู่หลายประการในการบริจาคการให้ทั้งวัตถุทั้งความรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันถึงจะเป็นบุญการรักษาศีลถึงงดเว้นจากการทำความชั่วต่างๆถึงจะเป็นบุญการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเพื่ออบรมจิตให้มั่นคงทำให้มีสติสัมปชัญญะมั่นคงถาวรในความดีอันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้หลักผู้ใหญ่วันตะโกปฏิวันทนางปูชะโกและปะเตปูชังไหว้โดยการรับวานไหว้ตอบบูชาในท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะได้การสรรเสริญเจริญพรนับว่าเป็นการกราบไหว้บูชาเป็นบุญกุศลอาตมาจึงสอนเด็กให้ไหว้กราบพ่อแม่อย่าเถียงพ่อแม่กราบไหว้ครูอาจารย์อย่าเถียงครูอาจารย์อย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุญแน่ๆอันนี้ชัดเจนการช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่น
นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลการแผ่ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นเช่นเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วนะแผ่ส่วนบุญไปเราจะให้ใครก็เอาไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราไม่รู้จักจะแผ่ให้ใครเลยอุทิศให้ใครจะเป็นบุญได้อย่างไรนี่เรื่องจริงแน่นอนตามคำสอนของพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้เอามาเองนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าการแผ่ส่วนบุญที่เรามีความสุขแล้วแล้วก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลบุญไปให้แก่ผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเองโดยเฉพาะการชื่นชมยินดีต่อการทำความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทำดีแล้วต้องชื่นชมอย่าไปอิจฉาเขาถ้าอิจฉาเขาเป็นบาปนี่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราชื่นชมยินดีนี่ต่อการทำความดีของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่โยมเองการฟังเทศฟังสิ่งที่ฟังสิ่งที่มีคติธรรมฟังเรื่องปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มาฟังแล้วไม่ทำเลยจะเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกุศลการเทศการสอนการชี้แจงให้ทำความดีก็เป็นบุญเช่นครูบาอาจารย์ชี้แจงให้เขาทำความดีกันสอนเขาให้ปฏิบัติธรรมกันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของครูบาอาจารย์ที่ไม่หวังผลตอบแทนจากประการใดการตั้งความคิดเห็นการตั้งความคิดเห็นให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันพระสุดท้ายของสิ้นเดือน14ค่ำจาตุจโสแล้วขอให้สิ้นไปด้วยความทุกข์ขอให้ประสบความสุขต่อไปในโอกาสข้างหน้านี้อย่าเอาความทุกข์มาไว้ในใจอีกเลยขอให้เอาออกไปในความสิ้นเดือนเดือนดับพระจันทร์จะไม่ส่องแสงในวันนี้หมดดวงแล้วหมดดวงแล้วมันรับเหลี่ยมโลกไปแล้วมันจะมีมืดทั้งกลางคืนกลางวันคือสิ้นเดือนจะไม่เห็นพระจันทร์ส่องแสงขึ้นในท้องฟ้าแต่ประการใดเดือนข้างขึ้นเดือนหงายข้างแรมเดือนมืดของเรานี้ก็มีทั้งข้างขึ้นข้างแรมมีทั้งกลางวันกลางคืนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกในสังคมมีทั้งความเสียใจเสียใจเศร้าใจและโศกใจปริเทวนาการเอาความเสียใจมาไว้ในใจตายไปนรกหาความสุขไม่ได้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญขอให้โยมเจริญกรรมฐานตั้งใจทำจริงๆหน่อยได้ไหมอาตมาอยู่ที่กุฏิก็รู้ทำจริงไม่จริงน้อยคนที่ตั้งใจมาอีกหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหาเรื่องกันเนี่ยขอฝากไว้ด้วยใครมีของมีค่าอย่ามานะอาชีพมันหายหายกันบ่อยๆมันจะคนที่อื่นมาเอาหรอกบางคนเนี่ยรูปร่างสวยเป็นสาวมาเดียวกันสามสี่คนนอนห้องเดียวกันของหายเนี่ยถ้าคนอื่นจะเอาไปนะก็ไม่ว่าเลยการอย่าเอาเงินทองมามากมายก่ายกองเอามาฝากไว้ก่อนแต่สนิมปิมพาพรก็ดีไม่ใช่ไม่ดีอย่าเอามาตอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันหายไปแล้วเลยทำปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่ถึงขั้นเลยก็เสียดายของเลยปฏิบัติไม่ได้กันเลยขอฝากไว้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอย่างไรไม่ต้องอะไรมาแล้วเรามาออกจากท้องแม่มาไปอย่างนั้นมีแต่ตัวเองจิตประพัดสอนขอให้จิตกลับไปประพัดสอนเหมือนเดิมอย่ามาคลุกคลีกับธุลีฝุ่นละอองความเป็นบาปเป็นกรรมให้แก่ตัวเองอีกต่อไปเลยวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ใคร่ธรรมผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อต้องการสอนตัวเองเพื่อต้องการชี้แนวตัวเองต้องการจะมีธรรมะประกอบกิจการหน้าที่ของตนด้วยตนเองเดินทางต่อไปให้มันถูกต้องเราจะไม่ผิดพ้องหมองใจจะไม่มีทุกข์ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปนับบัดนี้ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภะปฏิภาณในอาจารย์ทุนบัตรนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตรปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญเนี่ยธรรมะอาพาธหนักก็ต้องทนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละคนเราไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองไปเห็นความสุขความทุกข์คนอื่นทำไมล่ะตัวเรามีทุกข์อยู่มากมายก็ไม่หมายความจะแก้ทุกข์ให้แก่ตัวเองจะไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นน่ะใช่วิสัยนักปราชญ์
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาชัดเจนนะไม่ต้องสงสัยในคำสอนของพระองค์แล้วคนที่สงสัยต่อพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นคนไร้สาระท่านสอนชัดเจนแล้วสอนชัดทั้งนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนั้นก็อย่าเอาไม่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมานั่งกรรมฐานกันก็ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาโยมอย่างนี้เนี่ยกรรมาก็รวมไว้บาทสองบาทถวายแบบอุปสรรคในหลวงทุกวันถึงวันที่9ตัวธรรมจักรแม้แต่ตะตังเดียวใครถวายอาตมาเป็นส่วนตัวจะถวายในหลวงให้หมดทุนชัยพัฒนาของท่านไปพัฒนาประเทศชาติจะต้องไปถวายท่านในดาวไว้4แสนกว่าบาทอ่ะคนละตะตังสองตะตังเนี่ยคนละบาท2บาทถวายเป็นส่วนตัวในวันที่9ต้นเดือนจะถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ไปพัฒนาประเทศชาติท่านจึงตั้งชื่อว่ากองทุนมูลนิธิชัยพัฒนามีชัยชนะด้วยการพัฒนาแต่คนไหนไม่พัฒนาแล้วคนนั้นไม่มีชัยแล้วชนะหรอกแพ้ตลอดกาลแพ้ตลอดกาลไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาสังคมแล้วไหนเลยล่ะประเทศชาติจะไปรอดนี่แหละเห็นใจในหลวงมากตอนไม่เห็นความเหนื่อยยากพระวรกายกระทั่งทรงประชวรก็ยังต้องใช้หุกคิดใช้สติปัญญาช่วยประสงค์ในกรราษฎรทั้งหลายชัยพัฒนาอาตมาก็จะถวายท่านนี่รวมไว้ได้400,000กว่าบาทเนี่ยก็จะถึงวันที่9มิถุนาหรือ2539ก็คงจะเลื่อนล้านจะไปถวายท่านในร่วนในวังต่อไปในร่วนในวังต่อไปแล้วก็ช่วยทุนการศึกษาราชานุเคราะห์สมเด็จประเทศไปที่ท่านต้องราชานุเคราะห์เด็กยากไร้ยากจนชายแดนถึง700คนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติใช่ไหมแต่ประเทศนี่ท่านเห็นการไกลบอกหลวงพ่อคะได้สนทนากับท่านแล้วถ้าเด็กชายแดนเนี่ยมันยากไร้ยากจนไม่มีวิชาความรู้แล้วไม่มีหลักฐานมันจะก่อการร้ายขึ้นเห็นด้วยเลยชัดเจนแล้วประเทศเนี่ยท่านทรงประชนพรรษาแค่40เท่านั้นท่านยังช่วยเหลือประเทศชาติเช่นเดียวกันอาตมาก็ไปร่วมกับท่าน100,000บาทราชานุเคราะห์เด็กยากจนหลวงพ่อคะถ้าเด็กมันมีวิชาความรู้ขึ้นแล้วก็มันมีงานทำดีพ่อแม่มันก็รวยขึ้นในเมื่อพ่อแม่ดีแล้วมันจะก่อกบฏต่อชาติไหมจะก่อการร้ายในสังคมไหมในตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยแต่ประการใดแต่ประการใดเนี่ยมา2วันนี้ให้เครื่องพิมพ์ตำรวจไปเอาอย่างดีจะแค่ยาวตีบัญชีได้ใช่ไหมฟ้าเดี๋ยวตำรวจอำเภอพรมให้ไปเครื่องแล้วไม่ดีงบประมาณรัฐบาลไม่มีก็ให้ไปเครื่องเนี้ยให้ไปทุนส่วนตัวนี่เอาให้ทำบุญทั่วโลกเลยไปยุโรปมาเครื่องบินเขาบอกบุญช่วยเด็กญาติส่วนทั้งโลกเทย่ามให้เลยเทหมดเลยนี่เราช่วยเด็กทั่วโลกเราจะได้มีบริวารทั่วโลกบริวารดีด้วยนะบางคนเนี่ยเห็นตัวจริงๆมีเงินมีทองไม่ตามพระไปในเครื่องบินหลายองค์บอกเอาเหรียญมาเหรียญต่างประเทศเนี่ยมาทำบุญให้หมดโอ้จะเอาไปดูเป็นพิพิธภัณฑ์เอาตามใจเราเทย่ามให้องค์เดียวทำบุญกับเขาไอ้บริษัทหรือไอ้มูลนิธิอะไรจำไม่ได้ของฝรั่งเราก็ทำบุญไปหมดเลยนะเราจะได้มีญาติพี่น้องทั่วโลกเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะสตางค์เดียวก็ไม่มีแล้วแต่ก็ช่วยญาติโยมสอนธรรมะธรรมโมไปเท่านั้นให้โยมพ้นทุกข์โยมก็มาถวายตมาบาท2บาทก็ไปทำให้หมดนี่บัดนี้สปอสปจปฐมศึกษาแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรีได้งบประมาณสร้างอาคารเป็นส่วนตัวส่วนอาคารของเขา7 ล้านหมดงบประมาณไม่มีที่จะปรับปรุงหอประชุมมาขอให้ไปแล้ววันนี้ให้ไปแล้ว340,000 บาทเสร็จเอาไปเลยเราได้มาจากโยมโยมก็ถวายส่วนตัวสามารถทำได้ทุกๆอย่างนานาชนิดนานาบุญเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาเลยเอาไปแล้ววันนี้ประรับไปแล้ว340,000 บาทที่โยมให้ตมามานะขออนุโมทนาร่วมกันเถอะเอาบุญร่วมกันอย่าเห็นแก่ตัวเกินไปนักเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแล้วขอฝากไว้นี่เราตั้งธนาคารก็สารได้ล้านกว่าแล้ว
ล้านกว่าแล้วเศษเท่าไรจำไม่ได้ที่วันนี้ท่านบูชาการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

เฮือแลนจำสาส่งลูกน้องไผจะท้องเฮือสนบ่มีนี่ลูกชูธงขึ้นเฮือเฮาที่หนึ่งไผกะใจซาบซึ้งมีหน้าเติมดันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาสู้สู้ขอ

ำเคยว่ามาเมาลืมลงไอ้ผมกลายเป็นผู้แพ้ห้องแชมป์แพ้เนี่ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงช่วงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมที่คืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรัก

ี่จ๋าพี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์

0: ำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: องทอง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมลวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการ